0: การณ์น้ำและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
1: สหรัฐเตรียมถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพแห่งสุดท้ายในอิรักท่ามกลางความกังวลว่าอิหร่านและพันธมิตรจะขยายอิทธิพลในภูมิภาคตะวันออกกลางมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยทำผลงานวันเดียวคว้าเพิ่ม3เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยขณะที่กระทรวงการคลังจะตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมขับเคลื่อนการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครบวงจร
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทตั้งเป็นเงินสำรองสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด
3: วันนี้เราใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะเพียงพอในการเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศตอนนี้มันมีเกณฑ์ซึ่งทางพื้นที่ทางหน่วยงานต้องนำเสนอขึ้นมาแล้วก็มีคณะกรรมการคราวนี้ในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งนึงว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.คอยกำกับสั่งการประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาน
2: ายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ7แห่งอาทิธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครบวงจรขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าข้อมูลล่าสุดมีโรงงานผู้ประกอบการ SME นิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใน40จังหวัดซึ่งสร้างความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทแก่สถานประกอบการ 1,267 แห่งจึงเร่งมาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้การเติมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการผ่าน SME D Bank การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโครงการฟื้นฟูรีบิลด์ SMEและการระดมทีมช่างเข้าซ่อมแซมเครื่องจักร
4: ผมได้ขอให้ทุกๆสำนักงานนะครับอุตสาหกรรมจังหวัดในทุกๆจังหวัดทั่วประเทศนั้นประสานกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาแล้วก็หน่วยงานต่างๆเพื่อซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูเครื่องจักรที่ได้รับผลกระทบนะครับของพี่น้อง SME ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม
2: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานในสังกัดทุกพื้นที่เตรียมฟื้นฟูอาชีพและผลผลิตทางการเกษตรภายหลังน้ำลดอาทิเมล็ดพันธุ์ต้นพันธุ์พืชและชีวพันธุ์หรือเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืชซึ่งพร้อมทยอยแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรได้ทันทีเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเพื่อมอบถุงยางชีพและพูดคุยสอบถามปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากนี้ไปจะมีการประชุมทุกวันในเวลา 8:00 น.เพื่อประสานงานกันของทุกหน่วยงานให้สอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันพร้อมเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะผู้บริหารลงเรือเข้าพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้า33เขตลาดกระบังเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วม เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและนำอาหารปรุงสุกใหม่น้ำดื่มยานมผงเด็กและสิ่งของจำเป็นเข้าไปส่งมอบถึงชุมชนที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่สถานีสูบน้ำประเวศบุรีรมย์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมหารือแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเน้นย้ำว่าขณะนี้ต้องดำเนินการทั้งการบริหารจัดการน้ำและการดูแลประชาชนควบคู่กันนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเคหะร่มเกล้าและเขตลาดกระบังพร้อมประเมินสถานการณ์เป็นรายจุดอย่างใกล้ชิดหากพบว่าการระบายน้ำล่าช้าให้เร่งประสานจัดส่งเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมกำลังทันทีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ได้สั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูเร่งทำความสะอาดจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้กลับมาใช้งานได้และในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยปี2569ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ในลุ่มน้ำท่าจีนและการเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลมีผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่4จังหวัดลุ่มน้ำท่าจีนประกอบด้วยชัยนาทสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครร่วมประชุมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพและยาให้ประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่วัดท่าดินแดงอำเภอผักไห่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาปิดท้ายที่นายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยกำชับ3จังหวัดกลุ่มภาคตะวันตกให้บริหารจัดการน้ำตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองให้สอดคล้องกันเน้นการเตือนภัยล่วงหน้านายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดภัยโดยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทั้ง3จังหวัดวางแผนบริหารจัดการน้ำและวางแผนรับมือตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองอย่างสอดคล้องกันโดยให้จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามเตรียมพร้อมรับมวลน้ำหลากจากกาญจนบุรีล่วงหน้าจะตั้งศูนย์พักพิงเตรียมการแจ้งเตือนล่วงหน้าและเร่งอพยพประชาชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายบุคคลก่อนที่น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรุงเทพมหานครตั้งจุดบริการทางการแพทย์ดูแลชาวเคหะชุมชนร่มเกล้าใช้วิดีโอคอลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมพบแพทย์ทางไกลเพื่อให้คำปรึกษาและประเมินอาการให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล
2: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้ทีมกรมการแพทย์ประสานงานกับกรุงเทพมหานครจัดตั้งจุดบริการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้บริการด้านการแพทย์สาธารณสุขรองรับประชาชนในเคหะชุมชนร่มเกล้ากรุงเทพมหานครและปรับใช้ระบบวิดีโอคอล DMS เทเลพบแพทย์ทางไกลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อให้คำปรึกษาประเมินอาการวางแผนการรักษาจัดส่งยาแก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องรวมทั้งสื่อสารวิธีการใช้แอปพลิเคชันให้ประชาชนเข้าใจส่วนต่างจังหวัดมีข้อสั่งการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่5และ6ประสานข้อมูลและการระบายน้ำกับหน่วยงานด้านชลประทานเพื่อวางแผนการจัดระบบบริการผ่องถ่ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เป็นพื้นที่ประสบภัยไปยังโรงพยาบาลที่ปลอดภัยสำรวจบัญชียาคงคลังคลังยาระบบกระจายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้มีความพร้อมให้ผู้บริหารผู้บัญชาการเหตุการณ์ฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งในพื้นที่ประสบภัยอยู่และลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทันท่วงทีรวมทั้งให้กรมควบคุมโรคกรมอนามัยกรมสุขภาพจิตเตรียมความพร้อมหลังน้ำลด จัดเตรียมแผนฟื้นฟูเฝ้าระวังควบคุมโรคการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมการเยียวยาจิตใจให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยด้วยสำหรับสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมได้ขยายผลกระทบเพิ่มเป็น25จังหวัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางรวมเป็น 5,313 รายสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์รวม 7,756 รายการมีผู้รับบริการสะสม 9,838 รายล่าสุดได้สำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้อย่างเพียงพอเป็นกลุ่มยาต้านจุลชีพยังคงมียาด็อกซี่ไซคลิน100มิลลิกรัมสำหรับรักษาโรคฉี่หนูคงคลังรวม 1,591,783 แคปซูลชุดยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวม 28,877 ชุดและชุดตรวจไข้หวัดใหญ่66,163 ชุดชุดตรวจโรคฉี่หนู 7,979 ชุดนฤมลอุดมพรรายงาน
0: กรุงเทพมหานครประกาศสั่งปิดโรงเรียนสังกัดในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูง15เขตตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์นี้สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครออกประกาศเรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงเพื่อให้โรงเรียนสามารถตรวจสอบทรัพย์สินและจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาคเรียนได้อย่างปลอดภัยโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษพุทธศักราช2541ข้อ5วงเล็บ3จึงมีคำสั่งให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูงจำนวน15เขตเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์นี้ได้แก่เขตคลองสามวาเขตคันนายาวเขตจตุจักรเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบึงกลุ่มเขตประเวศเขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตสายไหมเขตหนองจอกและเขตหลักสี่โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลัง
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดูแลนักเรียนและนักศึกษาให้ได้รับค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพต่อเนื่องไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นภายในกรอบวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เพื่อสนับสนุนการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนนักศึกษาสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้กู้ยืมกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณงบประมาณส่วนนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้การโอนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพของผู้กู้ยืมดำเนินต่อไปโดยไม่สะดุดช่วยให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาและลดผลกระทบจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของกองทุน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลยกระดับการปรับปรามโนมินีและทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องนี้เป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนและเพิ่มการตรวจสอบให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังจดทะเบียนหากพบความเสี่ยงจะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย23หน่วยงานแต่ต้องย้ำว่าการถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเป็นโนมินีและการมีต่างชาติถือหุ้นไม่ได้ถือว่าผิดโดยอัตโนมัติเป้าหมายคือจัดการกับทุนที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยไม่สร้างอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างต้องและสุจริตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมือง พระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐเตรียมถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพแห่งสุดท้ายในอิรักภายในวันนี้ตามข้อตกลงปี2567ในสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งถือเป็นการปิดฉากปฏิบัติการทางทหารที่ยืดเยื้อมานานกว่า2ทศวรรษและมีทหารอเมริกันเสียชีวิตมากถึง 4,500 นายขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของอิรักระบุว่าการถอนกำลังทางทหารสหรัฐในครั้งนี้อิหร่านจะได้ประโยชน์ในเชิงยุทธศาสตร์เนื่องจากเป็นการกำจัดกองกำลังที่ถ่วงดุลอำนาจของอิหร่านในอิรักมานานหลายปีรวมถึงกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนอิหร่านอาจขยายอิทธิพลด้านความมั่นคงและการเมืองอีกด้วยด้านนายอาบูมอยตาบาอัลยาซิรีผู้บัญชาการกลุ่มติดอาวุธในอิรักซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวว่าการถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากอิรักถือเป็นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งอธิปไตยของประเทศไม่สามารถรักษาไว้ด้วยกองกำลังต่างชาติแต่เกิดจากกองกำลังต่อต้านและเจตจำนงของประชาชน
1: คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC 12ประเทศที่นำโดยสหรัฐมีมติเห็นชอบที่จะต่ออายุของกองกำลังปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมในเฮติออกไปอีก6เดือนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในเฮติในวันที่13ธันวาคมนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีขณะที่กลุ่มติดอาวุธยังคงควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจนส่งผลให้ประชาชน 1,500,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางเหตุความรุนแรงจากกลุ่มอาชญากรรมที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องหลังเหตุการณ์สังหารประชาชนอย่างน้อย11รายเพื่อเป็นการแก้แค้นที่กองกำลังปราบปรามดังกล่าวสังหารสมาชิกกลุ่มอาชญากรรมรวมถึงเหตุการณ์สังหารหมู่ที่มีผู้เสียชีวิตราว47รายและถูกลักพาตัวไปอีก50ราย
0: สำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐบาลออสเตรเลียสั่งการให้ทุกหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าอย่างเร่งด่วนและรายงานผลการตรวจสอบทั้งหมดไปยังกระทรวงมหาดไทยออสเตรเลียนายริชาร์ดมาวส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียระบุว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในปฏิบัติการของออสเตรเลียด้วยความรวดเร็วอย่างก้าวกระโดดและระบบของรัฐบาลจำเป็นต้องพัฒนาโดยทันทีซึ่งไม่อาจรอให้ระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าเกิดความล้มเหลวและค่อยดำเนินการเปลี่ยนแปลงโดยจะต้องระบุช่องโหว่และรับมือก่อนจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังโมเดล AI ของ OpenAI เจาะระบบบริการสุขภาพออสเตรเลียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อมูลและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้
1: หน่วยควบคุมไข้เลือดออกแห่งชาติศรีลังกาหรือ NDUC ขออภัยค่ะ NDCU เปิดเผยว่าศรีลังกามียอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมมากกว่า 1,127 คนและเสียชีวิตอย่างน้อย77รายแล้วในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ซึ่งถือเป็นจำนวนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2560โดยเขตกัมปาฮาในจังหวัดเวสเทิร์นถือเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยมากที่สุดจำนวน 21,234 คนหรือประมาณร้อยละ 21.21 ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดด้านแพทย์หญิงปราซิล่าซามาเรียเวียร่าแพทย์ชุมชนของ NDCU เตือนว่าฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้จำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นไปอีกเนื่องจากมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกรวมถึงการจัดการขยะอย่างไม่ถูกวิธีพร้อมขอให้ประชาชนดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อช่วยลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกให้ได้มากที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาแบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโลเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกม สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมในรอบ56ปีพร้อมได้กลับขึ้นตำแหน่งมือหนึ่งของโลกอีกครั้งอีสปอร์ต PUBG Mobile ทีมชาติไทยนำโดยสาธิตถนอมจิตกัปตันทีมพร้อมด้วยปวริศวงทองหัสชัยสุภชัยสิงแก้วภูมิราภีวรรณะเลิศสกุลและณัฐวุฒิหมื่นสาคว้าเหรียญทองได้สำเร็จด้วยคะแนนรวม128คะแนนโดยเอาชนะคู่แข่งจาก11ชาติจากการแข่งขันทั้งหมด12แมตช์เซปักตะกร้อรอบชิงชนะเลิศทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยแชมป์เก่าประกอบด้วยธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรวุฒินันท์คำสนอและพรเทพถิ่นบางบนพบกับทีมชาติมาเลเซียรองแชมป์เก่าซึ่งทีมตะกร้อหนุ่มไทยเอาชนะมาเลเซียไป 2-0 เซตคว้าเหรียญทองเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายได้เป็นสมัยที่7ติดต่อกันกรีธาวิ่งผลัด 4x100 เมตรผสมทีมวิ่งผลัดของไทยประกอบด้วยไม้1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสุภานิชพูลเกิดภูริพลบุญสอนและไม้สุดท้ายจิราภัทรขันอ่อนตาเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 40.87 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จโดยจีนเข้าอันดับ1ด้วยเวลา 40.78 วินาทีมวยสากลสมัครเล่นรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนสุคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่น3-2เสียงผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองเจอกับปังโซมีจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน143เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น45เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยขึ้นมาอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง9เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงศึกจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่3ระยะทาง 189.7 กิโลเมตรมีนักปั่นลงชิงชัย120คนโดยนักปั่นไทยที่ทำผลงานดีที่สุดคืออภิสิทธิ์สุพรรณได้อันดับ10ของเอเชียเวลา4ชั่วโมง 31.59 นาทีส่วนแชมป์ประจำสเตจเป็นของมัตเตโอมานูเชลลี่นักปั่นอิตาลีขณะที่นักปั่นไทยคนอื่นๆทั้งพีระพลชาวเชียงขวางตุลธรโสสลามธนาคารชยาสมบัติธนชาติยะตันและนพชัยกล้าหาญก็เข้าเส้นชัยเป็นกลุ่มใหญ่ทำเวลา4ชั่วโมง 31.59 นาทีเท่ากันพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร28เซนติเมตรและเวลา 19:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร4เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรและเวลา 14:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 น.
10: 1 นาทีกับกปท.ผู้ที่ใช้เกียร์ออโต้ควรหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากรถผ่านการลุยน้ำแล้วควรรีบนำรถเข้าตรวจเช็คระบบเกียร์หากมีน้ำเข้าควรทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่ทั้งนี้ภายหลังการขับรถลุยน้ำอาจประสบปัญหาเข้าเกียร์รถไม่ได้เพราะคลัตช์ติดให้แก้ไขโดยนำรถออกทดสอบบนถนนโล่งๆด้วยการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้สักครู่จนถึงอุณหภูมิทำงานแล้วดับเครื่องจากนั้นเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์หนึ่งสตาร์ทเครื่องทั้งที่เข้าเกียร์หนึ่งรถจะวิ่งไปข้างหน้าโดยขณะเครื่องติดและรถเริ่มวิ่งให้สังเกตดูว่าคลัตช์หลุดหรือไม่ถ้ายังไม่หลุดให้ลองเริ่มปฏิบัติตามข้างต้นใหม่โดยต้องแน่ใจว่าทดสอบในถนนที่โล่งจริงๆและขับด้วยความระมัดระวังอย่างสูงค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าพระเต้าทักษิโณทกพระเต้าทักษิโณทกเป็นภาชนะใส่น้ำซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์มีลักษณะคล้ายคนโทมีพวยสำหรับเทน้ำและมีขันรองรับน้ำในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่สวรรคตหรือสิ้นพระชนแล้วเจ้าพนักงานในพระราชพิธีจะเชิญพระเต้าทักษิโณทกไปถวายพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าลงมาถึงหม่อมเจ้าเพื่อทรงใช้กรวดน้ำคำราชาศัพท์เรียกว่าทรงหลังทักษิโณทก
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่3พิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมเรียกว่านิกาหรือนิกะห์โดยส่วนมากมักจัดขึ้นที่บ้านหรือมัสยิดในชุมชนของฝ่ายหญิงซึ่งองค์ประกอบสำคัญจะต้องมีวะลีหรือผู้ปกครองของฝ่ายหญิงและชายมุสลิมอย่างน้อยสองคนเมื่อเริ่มพิธีจะมีการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานอิหม่ามจะแสดงธรรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสามีภรรยาและหลักการครองเรือนจากนั้นผู้ปกครองฝ่ายหญิงจะกล่าวยกเจ้าสาวให้แก่เจ้าบ่าวและเมื่อเจ้าบ่าวกล่าวรับก็เป็นอันเสร็จพิธี
16: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมค่ะ
17: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน
18: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
19: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
18: เพราะโอกาสเปลี่ยน
20: สำหรับต่อไปนี้ก็จะได้นำเอามหาปฏิปทานสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรสำคัญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทมาสอนแทนกรรมฐาน40หรือว่าวิสุทธิมรรคทั้งนี้ก็เพื่อจะได้เป็นการเปลื้องความสงสัยของบรรดานักปราชญ์ทั้งหลายหรือบรรดาพโยคาวจรทั้งหลายเมื่อมีคนนั้นหลายเคยคิดอยู่เสมอว่าสำหรับวิสุทธิมรรคไม่ใช่พุทธพจน์บทพบาลีที่องค์สมเด็จพระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำเองเป็นเรื่องของพระพุทธโฆษาจารย์แต่ความจริงพระพุทธโฆษาจารย์ก็เป็นอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณเมื่อท่านนำมาสอนแล้วก็ไม่ได้ผิดพระพุทธพจน์บทพระบาลีในตอนไหนเป็นแต่เพียงว่าท่านเป็นผู้รวบรวมเข้ามาเท่านั้นเพื่อป้องกันความแคลงใจจึงของงดกรรมฐาน40ไว้ก่อนจะขอนำอมหาสติปัฏฐานสูตรทั้ง4บับที่เรียกว่ากายานุปัสสนามหาสติปัฏฐาน1เวทนานุปัสสนามหาสติปัฏฐาน1จิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐาน1แล้วก็ธรรมานุปัสสนามหาสติปัฏฐาน1มาสอนกับท่านแนะนำกันคำว่าสอนและคำว่าแนะนำของบรรดาท่านหลายโปรดรับทราบจงอย่าคิดว่าคำสอนทั้งหมดนี้เป็นความรู้ของผมก็ถือว่าความรู้ที่นำมาแนะนำกันนี้เป็นความรู้ของที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วก็จงอย่าถือคณะอย่าถือเพศอย่าถือสายว่าฉันเป็นลูกศิษย์ของคนนั้นเป็นฉันเป็นสายของคนนี้นี่มันเป็นเรื่องของกิเลสจะเป็นใครก็ช่างถ้าท่านสอนได้แล้วก็สอนเอาว่าทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสอนถือว่าใช้ได้หมดแต่ก่อนนี้ท่านทั้งหลายจะศึกษาหรือปฏิบัติในข้อใดในกรรมฐานบทใดก็ตามขอเตือนไว้ว่าจรณะ15ซึ่งเป็นความประพฤติควรจะประพฤติให้ครบถ้วนแล้วก็ใคร่ครวญในบารมี10ให้เป็นปกติถ้ากำลังใจมันท้อถอยก็ใช้อิริบาท4เข้าควบคุมถ้าจรณะ15ก็ดีบารมี10ก็ดีอารมณ์จิตของท่านบกพร่องก็แสดงว่าท่านทั้งหลายจะต้องเป็นเหยื่อของอบายภูมิเพราะว่ามีกำลังใจไม่ครบถ้วนในฐานะที่เป็นสักยบุตรพุทธจีโนรสจะเรียกว่าเป็นปูชนียบุคคลเพียงแค่มีจรณะ15ครบถ้วนจำบารมี10ได้ก็ยังดีไม่พอยังจะต้องปฏิบัติสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้ได้ครบถ้วนด้วย ฉะนั้นขอท่านทั้งหลายก่อนจะหลับหรือว่าก็มาตื่นใหม่ๆจงทบทวนจรณะ15ในบารมี10ประการว่าสิ่งใดในทั้ง25ประการนี้เราบกพร่องบ้างแล้วก็ตรวจดูอิทธิบาท4ว่าเราบกพร่องบ้างหรือเปล่าถ้าบกพร่องก็แสดงว่าเราเป็นผู้ขาดทุนในวันนั้นแล้วก็ตั้งพยายามตั้งใจรวบรวมกำลังใจรักษาจะได้ว่าคิดว่าจะรักษาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดให้อยู่ครบถ้วนตามกำลังใจของเราให้ได้อย่างนี้จึงจะชื่อว่าเป็นสักยบุตรพุทธทินรสและเป็นการสมควรกับคำที่ใช้ว่านิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะเอตังกาสาวังกหิตวาซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัดมาเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพระนิพพานหรือกับคำที่ภาษาลีบุตรแนะนำว่าเราบวชเพื่อความดับไม่มีเชื้อนี่ต่อไปเราก็หาทางดับกิเลสดับมากไม่ได้เราก็ดับทีละน้อยค่อยๆดับถ้าเราค่อยๆดับแล้วก็ดับบ่อยๆกิเลสมันก็ดับหมดเหมือนกันส่วนใดที่ดับไปแล้วก็ให้ดับไปเลยอย่าไม่เกิดขึ้นมาใหม่ตอนนี้ไปก็จะขอเอากรรมฐานมหาสติปัฏฐานสูตรในกายานุปัสสนาบทต้นที่เรียกว่าอานาปานสติ มากล่าวกับบรรดาท่านทั้งหลายทั้งนี้เพื่อกันความเผื่อเพื่อกันความสงสัยขอบาลีมาอ่านให้ฟังก่อนเองกล่าวในตอนนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี่เป็นสำนวนบาลีอาจจะฟังไม่เข้าใจชัดนักเมื่อดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาหิ้งกายภายในกายเนืองๆอยู่อย่างไรเล่าเมื่อดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่คนไม้ก็ดีไปแล้วไปสู่เรือนที่ว่างเปล่าก็ดีนั่งคู่บัลลังก์คือขัดสมาธิตั้งกายให้ตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าคือมีสติอยู่เสมอย่อมมีสติหรือว่าย่อมมีสติหายใจเข้าย่อมมีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหรือมือว่าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นหรือหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นย่อมสำเนียกเดี๋ยวนี้ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมหายใจทั้งปวงคือหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้กองตลอดกองลมหายใจทั้งปวงหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจะระงับกายสังขารคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพื่อลมอัสสาสะปัสสาสะที่เรียกว่าลมหายใจเข้าก็หรือว่าหายใจออกนั่นเองย่อมสำเนียกว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจออกดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้อันนี้ฉันใดนายช่างกลึงหรือว่าลูกมือของนายช่างกลึงผู้ฉลาดเมื่อชักเชือกกลึงยาวก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราชักเชือกกลึงยาวเมื่อชักเชือกกลึงสั้นก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราชักเชือกกลึงสั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุก็ฉะนั้นนั่นเหมือนกันเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราหายใจเข้ายาวหรือว่าหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นหรือเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมหายใจทั้งปวงหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมหายใจทั้งปวงหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจะระงับกายสังขารให้ใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจะระงับกายสังขารให้ใจออกดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาหิ้งกายในกายเป็นไปภายในบ้างย่อมพิจารณาหิ้งกายในกายเป็นไปในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาหิ้งกายในกายทั้งภายในและภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบ้างก็หรือสติว่ากายนี้มีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอแต่เพียงสักแต่ว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสักแต่ว่าเป็นที่อาศัยระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ย่อมไม่ยึดถืออะไรๆในโลกนี้ทั้งหมดดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาหิ้งกายในกายเนืองๆอย่างนี้นี่สำหรับในใน อานาปานสติคือการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกตามที่เอาพระบาลีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาว่าให้ท่านฟังทั้งนี้ก็เพื่อกันบุคคลทั้งหลายที่จะมาโมเมบอกว่าเรื่องมหาสติปัฏฐานสูตรกองนี้เนี่ยผมเป็นคนตั้งขึ้นเอง ความจริงเรื่องอย่างนี้เนี่ยผมตั้งไม่ได้แต่ผมตั้งขึ้นเองสร้างขึ้นเองได้ผมก็เป็นพระพุทธเจ้าได้ถ้าผมเป็นพระพุทธเจ้าได้ผมก็ไม่มานั่งอยู่เวลานี้ให้มันลำบากผมก็ไปนิพพานแล้วสบายถ้าได้ความจริงความรู้ทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่ความรู้ของผมขอท่านทั้งหลายได้โปรดทราบว่าเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้านี่สำหรับในอานาปานุสติและอานาปานสติในกายในกายานุปัสสนามหาสติปัฏฐานนี้ถ้าฟังกันดูให้ดีแล้วพระพุทธเจ้าจะสอนทั้งสมถะและวิปัสสนาเข้าใจไว้ด้วยนะในความจริงอานาปานสตินี่เป็นของสำคัญมากเป็นการทรงอารมณ์ป้องกันความพุ่งฟุ้งซ่านของจิต ถือใจความสั้นๆพระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าเวลาที่เราหายใจเข้ารู้อยู่ว่าหายใจเข้ามีสติสติก็หมายความรู้อยู่ไม่ลืมเวลาให้ใจออกก็รู้อยู่ว่าให้ใจออกเวลาให้ใจเข้ายาวหรือสั้นเวลาให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ที่ท่านบอกว่าเราจะเป็นผู้มีสติรู้กองลมให้ใจเข้าให้ใจออกทั้งหมดหมายความว่าลมที่ให้ใจเข้ายาวเท่าไหร่เรารู้หรือว่าสั้นเท่าไหร่เราก็รู้หายใจออกยาวหรือสั้นเท่าไรเราก็รู้เป็นอันว่าให้ทรงกำหนดเอาจิตเข้าไปจับลมหายใจเข้าหายใจออกไว้ให้เป็นปกติเมื่อเราสามารถทรงอารมณ์รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกได้เป็นปกติก็ชื่อว่าจิตเราทรงสมาธิแต่ว่าท่านทั้งหลายเรื่องอนาปานุสติกรรมฐานเป็นการป้องกันอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตถ้าเราพูดกันก็เห็นว่าจะเป็นของไม่ยาก แต่เวลาที่ปฏิบัติจริงๆก็ไม่ยากแต่ว่ามันไม่ง่ายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตของเรามีสภาพครบกับอารมณ์ที่ฟุ้งซ่านมาสิ้นนานรับนับเป็นแสนๆกับแล้วไปอสงไขยอสงไขยกับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาตินี้ทั้งชาติเราปล่อยเวลาให้ร่วงเลยมาตั้งแต่วันเกิดถึงวันนี้กี่วันแล้วเราก็ไม่เคยควบคุมอารมณ์ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเลยรวมความว่าเราไม่ยอมใช้สติสัมปชัญญะที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่เรามีกันอยู่เป็นปกติถ้าขาดเมื่อไรมันก็ตายเมื่อนั้นไม่ต้องถือว่าเป็นการเว้นสักวันสองวันเราจะเว้นแค่ชั่วขณะหนึ่งมันก็ไม่มีเป็นอันว่าลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่มีอยู่กับร่างกายของเราอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าว่าเราไม่เคยสนใจทั้งนี้ก็เพราะว่าเราเป็นคนมีสติหยาบมีอารมณ์หยาบไม่สนใจกับลมหายใจเขาออกซึ่งมีความสำคัญมีองค์สมเด็จพระทรงทันจึงแนะนำใหม่ให้ใช้อารมณ์ให้มันดีขึ้นเพราะบางทีท่านหลายจะมาคิดว่าก็มันให้ใจเขามันอยู่แล้วจะไปรู้มันทำไมนี่เรารู้เพื่อเป็นการทรงสติสัมปชัญญะให้มันดีแต่คนใดถ้ามีสติสัมปชัญญะสมรายการหรือว่ามีสติสมบูรณ์แบบคนนั้นเขาเรียกกันว่าพระอรหันต์ นี่พระพุทธเจ้าที่สอนให้เรากำหนดรู้ลมหายใจเขาออกให้สติจับอยู่ว่าเวลานี้เราหายใจเข้าเวลานี้เราหายใจออกเราหายใจเข้ายาวหรือสั้นเราหายใจออกยาวหรือสั้นก็เพื่อเราฝึกการทรงสติให้สมบูรณ์นั่นเองเพื่อความเป็นพระอรหันต์มีความสำคัญในเวลาฝึกมันมีอยู่ว่าเวลาทำจริงๆในด้านอนาปานุสติกรรมฐานนี่เป็นของหนักอาตมาเองก็รับรองว่าหนักแต่ถ้าว่าถ้าเราไม่ทิ้งวิริยะอุตสาหะก็เห็นว่าไม่หนักเหมือนกันวิธีที่เราจะทำเราจะบังคับจิตให้มันทรงอารมณ์เป็นสมาธิรู้ลมเข้าลมออกตลอดเวลานั้นมันไม่ได้เราก็ต้องใช้วิธีผ่อนสั้นผ่อนยาวอย่างตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเหมือนกับเราฝึกมาพยศตามธรรมดาม้าที่มีกำลังกล้ามีความดื้อถ้ามันไม่พยศเราก็บังคับมันได้ใช้มันได้สะดวกเวลาที่มันพยศขึ้นมาจริงๆมันไม่เอาไหนบังคับมันไม่ได้กำลังมันก็ดีเราก็สู้มันไม่ได้มีเรื่องอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตที่จะบังคับด้วยอนาปานุสติก็เช่นเดียวกันท่านกล่าวว่าในขณะใดเมื่อพบอาการประยศของอนาปานุสติเข้าคือสติไม่สามารถจะคุมอยู่ท่านแนะนำไว้สองวิธีว่าถ้าไม่ไหวจริงๆให้พักเสียก่อนนอนให้สบายหรือเที่ยวให้สบายจิตใจมันจะคิดยังไงปล่อยมันไปตามอารมณ์อย่าฝืนถ้าไม่ไหวจะฝืนถ้าฝืนเป็นบ้าแน่แล้วจะมาโทษกันไม่ได้จะเป็นโรคประสาทได้แนะนำกันมาแล้วว่าส่วนสุดสองอย่างที่เรียกกันว่าอัตตกิลมัฏฐานโยคจงอย่ามีในขณะของเราถ้าใครต้องเสียสติมีเป็นโรคประสาทเพราะเจริญกรรมฐานผมจะไม่รับรองไม่รักษาไม่ยุ่งโดยเด็ดขาดเพราะตื่นแล้วไม่ปฏิบัติตามอยากจะบ้าก็เชิญบ้าไปจะไม่ยอมรักษาไม่ยอมเกี่ยวข้องแนะนำแล้วมันหนักมันไม่ไหวก็เลิกพักเรายังมีวันมีเวลาเมื่ออารมณ์สบายก็มาเริ่มใหม่เวลาเริ่มก็อย่าใช้เวลาให้มากนักใช้เวลาในน้อยกะเอาชนะเป็นสำคัญคำว่าชนะก็หมายความใช้เวลาให้น้อยในช่วงระยะเวลาน้อยๆเราจะพยายามรู้ลมเข้าลมออกรู้ลมสั้นลมยาวใช้เวลาให้สั้นในเวลานั้นจะไม่ยอมให้จิตฟุ้งซ่านเด็ดขาดจะให้ทรงอยู่ตามอารมณ์ที่เราต้องการถ้ามันเป็นไปโดยสะดวกไปได้ก็บังคับมันนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าถ้าบังคับไม่ได้จริงๆเหมือนกับมาพยศก็กอดคอมันถือแส้ไว้ปล่อยมันวิ่งไปจับบังเหียนมันเข้าไว้ปล่อยให้มันวิ่งไปตามอัธยาศัยมันวิ่งไปวิ่งไปพอหมดแรงไม่สามารถจะประยศได้แล้วก็บังคับให้เขาจุดตามทางที่เราต้องการได้ข้อนี้มีประมาณชั้นใดไม่จิตสร้างก็เหมือนกันถ้าสร้างจริงๆเอาไว้ไม่ไหวก็คิดปล่อยมันอยากจะคิดอะไรก็เชิญคิดเคยฝึกมาแล้วเคยทดลองมาแล้วมีผลดีมากมันจะคิดจริงๆก็ไม่เกิน20นาทีไม่เคยถึงพอมันเลิกคิดตอนนี้เราเริ่มจับลมหายใจเขาออกมันจะทรงเป็นฌานดิ่งมีอารมณ์สงบสงัดนานยังตั้งครึ่งชั่วโมงค่อนชั่วโมงแล้วถึง1ชั่วโมง2ชั่วโมงมันยังไม่ถอนตัวในอาการนี้การทรงอารมณ์ดีของจิตในด้านสมถภาวนาก็จงอย่าถือว่ามันจะดีเสมอไปบางวันก็ดีบ้างบางวันก็เลวบ้างนี่เป็นของธรรมดานี่เป็นว่าในเรื่องของอานาปานสติ ในด้านสมถภาวนาก็ไม่มีอะไรมากนี่ท่านแนะนำไว้เพียงเท่านี้ก็อธิบายมันก็พอจะเข้าใจก็ขอให้ตั้งใจฝึกกันให้ได้ก็แล้วกันตอนนี้มาในตอนท้ายท่านควบวิปัสสนาญาณไว้ด้วย เมื่อเราทรงอารมณ์ในด้านอนาปานุสติกรรมฐานพอมีจิตสบายตามสมควรคือมีสภาวะทรงอยู่ได้บ้างเราก็มาพิจารณาในด้านวิปัสสนาญาณท่านกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบ้างนี่หมายความว่าพิจารณากายเราเองบ้างพิจารณากายบุคคลอื่นบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในและภายนอกคือพิจารณากายเราด้วยพิจารณากายบุคคลอื่นด้วยเปรียบเทียบกันน้อมเข้ามาว่ามันมีสภาพเหมือนกันท่านกล่าวว่าย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นบ้างว่าตามธรรมดาร่างกายของคนเราสัตว์มันก็มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นนี่เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายถ้าต่อไปท่านบอกว่าย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างนี่ให้เราใช้ปัญญาหาความเป็นจริงว่าร่างกายนี่มันมีสภาพไม่ทรงตัวเมื่อมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปถ้าดูร่างกายของเราไม่ถนัดก็ดูร่างกายชาวบ้านที่เขาเกิดก่อนเราหรือว่าเกิดพร้อมเราหรือว่าเกิดที่หลังเรา ว่าร่างกายมันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างหลังจากความเป็นเด็กเล็กมันก็มาเป็นเด็กใหญ่ จากเด็กใหญ่ก็มาเป็นหนุ่มเป็นสาวจากเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็มาเป็นคนแก่ นี่มันเป็นธรรมดาร่างกายมันเสื่อมไปเป็นปกติอย่างนี้เป็นของธรรมดาที่ถือว่าให้ถือว่าเป็นธรรมดาก็หมายความว่าไม่ยึดมั่นมันว่าเราจะต้องเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตลอดเวลาถ้าว่าอย่างนั้นมันจะต้องเดินก็ไปหาความเสื่อมหาความสลายตัวเป็นปกติแล้วกล่าวต่อไปว่าย่อมพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาว่าคือมันมีทั้งความเกิดขึ้นแล้วก็มีทั้งความเสื่อมไปภายในกายนี้บ้างหรือว่ามีสติเรียกว่าหรือว่ามีสติว่ากายนี้มีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอเพียงแต่สักแต่ว่ารู้อยู่ท่านี้หมายความว่าไอ้การที่มีร่างกายเนี่ยจะเป็นกายเราก็ดีกายเขาก็ดี เป็นกายที่บุคคลเรื่องนี้กันคือกายเราผู้เป็นสามีกายเขาที่เป็นภรรยาหรือกายเราผู้เป็นภรรยากายเขาซึ่งเป็นสามีกายของเขาที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเป็นลูกเป็นหลานเป็นเลนเป็นเพื่อนทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดมีสภาพเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความเสื่อมไปเป็นปกติแล้วท่านแนะนำว่าเธอจงอย่าเอาจิตเข้าไปติดในกายนั้นให้พิจารณาว่าไอ้ร่างกายทั้งหลายเหล่านี้มันมีอยู่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราที่เรามองเห็นอยู่ก็สักแต่ว่าเห็นเท่านั้นคือว่าจิตอย่าจิตใจเข้าไปผูกไปพันมันอย่าไปยึดถือว่ามันจะเป็นเราจริงเป็นของเราจริงเพราะเราจะต้องอยู่กับมันมันจะต้องอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยท่านว่าอย่างนี้นะจำไว้ให้ดีเพราะเราจะต้องไม่ยึดถือว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยเรามีความรู้สึกว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เสื่อมไปในที่สุดเราจะไม่เอาจิตไปคิดว่าเราจะอยู่กับมันเราจะมีความรู้สึกว่าไอ้ร่างกายประเภทนี้มันก็สักแต่เพียงแค่มีขึ้นมาเท่านั้นแล้วไม่ช้ามันก็ต้องสลายตัวไปท่านว่ายังไงต่อไปท่านบอกว่าเพียงแต่สักแต่ว่า ร่างกายเป็นที่อาศัยเป็นที่ระลึกย่อมไม่ติดอยู่ด้วยให้มีความรู้สึกว่าร่างกายนี่เป็นที่อาศัยของจิตชั่วคราวเท่านั้นเราจะไม่ติดอยู่ในมันตลอดกาลตลอดสมัยเป็นวางภาระในร่างกายเสียนี่เป็นสกายทิฏฐิสกายทิฏฐินะตัวนี้นะตัวตัดความเข้าถึงความเป็นอรหันต์ได้กล่าวแต่ว่าย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกนี้ด้วยมีหมายความว่าในเมื่อเราไม่ยึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วขอในโลกนี้ทั้งหมดไม่ว่าอะไรทั้งหมดจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามเราก็ไม่ถือว่าอะไรมันเป็นเราเป็นของเราทั้งหมดทั้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ถือว่าเป็นทรัพย์เป็นสิ่งของเราเราจะมีสิทธิ

อย่างนี้ไปเรื่อยๆคำว่าเนืองๆหมายความเป็นปกติไม่ขาดสายจิตใจของเราก็จะหมดจากความรู้สึกที่ติดอยู่ในความโลภที่ติดอยู่ในความรักติดอยู่ในความโกรธติดอยู่ในความหลงเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราโลภมันก็เป็นวัตถุของโลกที่เรารักมันก็เป็นวัตถุของโลกที่เราก็โกรธก็เนื่องจากวัตถุของโลกซึ่งมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราที่เราหลงก็มันเป็นวัตถุของโลกในเมื่อวัตถุทั้งหลายซึ่งมีร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาบุคคลอื่นก็ดีแต่วัตถุทั้งหลายอย่างอื่นก็ดีซึ่งเราไม่ติดมันเสียแล้วความโลภมันก็หมดไปความรักมันก็หมดไปความโกรธมันก็หมดไปความหลงมันก็หมดไปนี่เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนอานาปานุสติกรรมฐานอย่างเดียวขึ้นต้นด้วยสมถะแล้วก็จบด้วยอำนาจวิปัสสนาญาณถ้าบรรดาทุกท่านใช้กำลังจิตอย่างนี้ได้ก็แสดงว่าเจริญเพียงแค่อนาปานุสติกรรมฐานอย่างเดียวก็เป็นอรหันต์ได้แล้วบรรดาพยูคาวจรทั้งหลายเวลาที่จะคุยกันแนะนำกันก็หมดเสร็จแล้วต่อที่นี้ไปก็บรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วจงตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้นั่งก็ได้ตามอัธยาศัยจงพิจารณาไปตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาจะเป็นไปตามแนวของพระรีวัตรหรือว่าตามแนวนมหาปสิมันแนวมหาปฏิปทานสูตรที่กล่าวมาในอานาปานบัพก็ได้เป็นไปตามความประสงค์จนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นสมควร

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
1: ่น่าอนาถใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
2: ใครล่ะครับหลวงตา
1: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
2: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
1: เออรู้ด้วยดีดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
2: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
1: เก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี่
2: ครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
4: ์เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งมากดิ
5: เบอร์เกอร์แพลนเบส
4: ฮะแพลนเบสคืออะไร
5: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
6: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
7: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพลนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอร์ไรซ์ออร์แกนิกค่ะ

0: เอาครับเห็นว่าทางอย.ราชธรรม Positive List เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
1: ใช่แล้วค่ะ Positive List นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับFuture Food กินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
3: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
4: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
5: คำว่าสามัคคีนี้ขอวิเคราะห์ศัพท์ว่าเป็นการกระทำของแต่ละคนทำความดีเว้นจากความไม่ดีมีความเข้าใจซึ่งกันและกันของแต่ละบุคคลอย่างนี้ถ้าชาติสามัคคีชาติก็ไม่แตกสลายคุมไว้ติดคำว่าคุมนี้อาจจะไม่ชอบกันเพราะเหมือนควบคุมเหมือนคุมขังแต่คุมหมายความว่าอยู่ติดอยู่เป็นชาติได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2521

0: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
1: เพิ่งลงจากรถสองแถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึงหมู่บ้านเราได้ลำไส้โยกคลอนฝุ่นกระจายไอกระจุย
0: แปลกนะครับงบประมาณก็ได้มาทั้งซ่อมทั้งสร้าง
1: เออแต่ก็มันไปตกหล่นระหว่างทางแล้วเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่านี่สิต่อไปคนโกงพวกนี้ก็ต้องได้รับผลกรรม
0: ช้าไปไหมครับหลวงตาผมว่าโทรแจ้งปปช.เลยดีกว่ากด1205
1: เออเอ้าจัดไปคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
2: มองหาอะไร
3: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู่
4: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
2: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
4: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
2: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
4: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
2: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
4: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
6: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช
7: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
8: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
9: ได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่า

0: ดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
1: ่อนายกรัฐมนตรีประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเน้นย้ำทุกภาคส่วนบูรณาการช่วยเหลือประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการอุดรอยรั่วของปัญหาสนับสนุนภารกิจระหว่างหน่วยงานให้การทำงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นย้ำเรื่องการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญและได้กำชับให้ทุกหน่วยงานรับฟังข้อเสนอแนะและเสียงสะท้อนจากประชาชนด้วยความเข้าใจเพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประสบภัยให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติแบ่งพื้นที่รับผิดชอบและมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกำกับดูแลการบริหารจัดการและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแต่ละภูมิภาคพร้อมกล่าวขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนอาสาสมัครมูลนิธิและจิตอาสาที่ร่วมมือการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดช่วงที่ผ่านมาชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ถนนวิภาวดีรังสิตยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณทางออกหน้าฐานทัพอากาศทูปะเตมีน้ำสูงประมาณ20เซนติเมตรซึ่งตำรวจจราจรยังคงประจำจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตรวจสอบระดับน้ำและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
3: กองบังคับการตำรวจจราจรรายงานสถานการณ์ภาพรวมการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดีและต่อเนื่องปริมาณรถไม่มากและยังไม่พบจุดรถสะสมที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางโดยจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่บริเวณทางออกหน้าฐานทัพอากาศทูปะเตมีระดับน้ำประมาณ20เซนติเมตรและลดลงจากเดิมแล้วรถยนต์ยังสามารถผ่านได้แต่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงการฝ่าน้ำและใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษส่วนบริเวณสโมสรตำรวจถึงแยกลาดพร้าวการจราจรโดยรวมคล่องตัวยังไม่พบปัญหาจากน้ำท่วมเพิ่มเติมและยังไม่พบรถเสียหรือรถกีดขวางบริเวณยาคูและ5แยกลาดพร้าวถึงสามเหลี่ยมดินแดงการจราจรคล่องตัวปริมาณรถน้อยและยังไม่พบผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งตำรวจจราจรยังคงประจำจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตรวจสอบระดับน้ำและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงโดยขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
1: โครงการชนประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำเขื่อนลำเซบายหลังระดับน้ำใกล้เต็มความจุพร้อมแจ้งเตือนประชาชนท้ายเขื่อนเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งในช่วงนี้
4: นายกันตศิษฐ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ 97.09 โดยระดับน้ำหน้าเขื่อนวัดได้บวก 120.40 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนังเพียง 2.60 เมตรเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังขณะที่ลำห้วยสาขาต่างๆและอ่างเก็บน้ำที่ไหลลงลำเซบายยังคงมีปริมาณน้ำสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของเขื่อนโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ 17.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้การระบายน้ำดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายเขื่อนโดยเฉพาะริมลำน้ำเซบายเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบครับ
5: ป้าครับใครอยากกินขนม
6: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
5: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
6: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
7: โกงเอาเราไม่โกง
8: วิชัยขับรถด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมง
9: วิชัยกำลังเดินขึ้นตึกสูง5ชั้น
8: เขาเร่งความเร็วไปที่100
9: เขากำลังขึ้นตึกไปที่ชั้น13
8: เขาเหยียบคันเร่งไปที่120
9: เขากำลังขึ้นตึกไปถึงชั้น19
8: เมื่อเกิดการชน
9: เท่ากับวิชัยตกจากตึกสูง19ชั้นยิ่งเร็ว ยิ่งรุนแรงตั้งสติก่อนสตาร์ทไม่ขับซิ่งจากสสส.
10: คือรู้รักสามัคคีนี้เองก็คงทำให้อยู่กันได้ต่อไปความจริงประเทศไทยนี้ก้าวหน้ามามากแล้วและก็ก้าวหน้ามาอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปสิ่งที่สำคัญก็คือต้องใช้หลักที่พูดเมื่อวานนี้แต่พูดผิดพลาดไปวันนี้จึงมาแก้เสียยืดยาวแก้คำเดียวแก้คำว่าจักเป็นรักหรือรักเป็นจักก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าเมื่อวานนี้พูดผิดยอมรับเขียนไว้อย่างดีว่าคนไทยรู้รักความสามัคคีไพร่ไปพูดว่ารู้จักความสามัคคีซึ่งก็ไม่ผิดนักแต่รู้รักความสามัคคีนั้นซึ้งกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็จะซึ้งและรู้รักความสามัคคีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2503

0: ด็กสมัยนี้ไฮเทคกันจริงดูอย่างเรื่องสอบก็ยังมีตัวช่วยโกงเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะ
1: อ๋ออย่างตอนโกงการสอบเข้าเรียนแพทย์นั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่จะไปโทษเด็กสักทีเดียวก็ใช่ทีผู้ใหญ่นี่แหละที่มีส่วนกดดันจนเด็กๆต้องใช้ทุกวิธีเพื่ออยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แม้แต่จะต้องทุจริตโกงการสอบก็ไม่กลัว
1: งั้นต้องเริ่มแก้กันที่ครอบครัวใช่ไหมครับ
0: ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างดำรงตนอยู่ในความสุจริต
1: แล้วก็ต้องสอนให้เด็กๆมีจิตสาธารณะเหมือนกล้า
0: ชมตัวเองซะงั้น
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
3: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
4: ก็มันอร่อยอ่ะ
3: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
4: รู้ได้ไงอ่ะ
5: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
6: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
5: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม
6: ่ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
5: ดูฉลากโภชนาการก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fdathai เช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
8: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรีช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กในพื้นที่27จังหวัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดรวมทั้ง

0: กรุงเทพมหานครเช่นในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์ลานโดมอเนกประสงค์เคหะชุมชนร่มเกล้าโซน1และโซน4มีนบุรีลานโดมอเนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านบัวขาววัดหลัก4ลานกีฬาใต้ทางด่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชุมชนซอยพักดีและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครหรือวัดธาตุทองเป็นต้นทั้งนี้สถานบริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนสามารถตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยโดยตรวจสอบได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน1506กด4นิตยาคุณสิมรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุน้ำป่าซัดฝายบ้านเมือง2ท่อชำรุดเร่งส่งตรวจค่าโลหะหนักยืนยันผลตรวจน้ำเบื้องต้นอย่างปกติ
2: จากกรณีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำไหลข้ามฝ่ายกั้นน้ำบริเวณเมือง2ท่อหรือเคมโก้ตำบลแฉลอำเภอทองผาภูมิล่าสุดนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบฝายเก็บน้ำใสที่ตั้งอยู่นอกเขตเหมืองซึ่งถูกน้ำป่าซัดเสียหายจากการตรวจสอบวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นบริเวณหน้าฝายพบว่ายังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินรวม7จุดทั้งบริเวณต้นน้ำหน้าฝายที่ชำรุดลำห้วยชะนีลำคลองงูฝายดักตะกอนโรงแต่งแร่เขตชุมชนและอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ส่งตรวจห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดเพื่อเฝ้าระวังสารโลหะหนักโดยจะเร่งประกาศผลให้ประชาชนทราบโดยเร็วที่สุดกมลวันช่วยชูสวทกาญจนบุรีรายงาน
1: น้องสาวผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือปฏิเสธข้อกล่าวหาของเกาหลีใต้เกี่ยวกับเหตุระเบิดบริเวณเขตปลอดทหารสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่ปฏิเสธข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเหตุระเบิดบริเวณเขตปลอดทหารซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาที่เกาหลีใต้อ้างว่าเกิดจากทุ่นระเบิดที่ฝังไว้ของเกาหลีเหนือพร้อมเน้นย้ำว่าข้ออ้างดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจและเกาหลีใต้กำลังแต่งเรื่องเพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการยั่วยุทางการเมืองและทางทหารต่อเกาหลีเหนือความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้เปิดเผยการสอบสวนเบื้องต้นของเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดจากวัตถุระเบิดของเกาหลีเหนือที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างจงแจ้งพร้อมให้คำมั่นว่าเกาหลีเหนือต้องรับผิดชอบโดยเกาหลีใต้จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อตอบโต้อย่างเหมาะสมปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟ
3: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
4: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
5: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
6: ครูครับตูมตามโกงข้อสอบครับ
5: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
6: ใช่ๆที่โกง
5: เพิ่มขึ้น
6: นิสัยอ่ะ
5: เพิ่มขึ้น
6: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
5: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
7: ยังไม่ได้พูดคำที่เคยพูดทุกครั้งคือต้องสามัคคีกันต้องไม่ปัดขากันมากเกินไปแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำแบบที่บางคนนึกจะทำจะต้องให้ทุกคนมีโอกาสทำงานทำงานตามหน้าที่เมื่อทำงานตามหน้าที่แล้วก็ต้องหวังดีต่อผู้อื่นนี่เป็นหลักที่สำคัญต้องทำงานด้วยการเห็นอกเห็นใจกันและทำด้วยความขยันหมั่นเพียรพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4ธันวาคม2540

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดกรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังโรคไข้ฉี่หนูช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมย้ำแม้ไม่มีบาดแผลหากแช่น้ำเป็นเวลานานเสี่ยงติดเชื้อได้ผู้นำสหรัฐและผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำลงนามข้อตกลงกำกับดูแลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กุลวุฒิวิทิสารสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกคว้าเหรียญทองประเภทชายเดี่ยวในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอลลุ่มเพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา 8:00 น.โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีรวมถึงเปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดที่ต้องการการสนับสนุนหรือการตัดสินใจในระดับนโยบายสามารถแจ้งเรื่องเพื่อดำเนินการได้ทันท่วงทีสิ่งสำคัญในขณะนี้คือการเร่งระบายน้ำเนื่องจากน้ำในพื้นที่รอบนอกยังมีปริมาณสูงจึงต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3: เราก็มาตั้งเหมือนกับเป็นวอร์รูมเพื่อรับฟังสถานการณ์สรุปในทุกๆเช้าช่วงนี้ก็เพื่อที่จะรับทราบความเป็นไปแล้วก็จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาถ้าฟังถ้าหน่วยจังหวัดไหนต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมพิเศษหรือต้องการการตัดสินใจเราก็จะได้ดำเนินการได้ทันทีกรณีน้ำท่วมน้ำหลากนี่ก็เช่นกันนะครับทางยังไงทางกรมป้องกันภัยเนี่ยภายใต้กฎหมายภัยพิบัตินะครับบรรเทาสาธารณภัยยังไงก็ต้องเป็นหน่วยงานเจ้าภาพที่จะประสานงานกับทุกหน่วยงานอยู่แล้ว
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้นส่วนกรณีเกี่ยวกับการมอบเงินส่วนตัวให้แก่ประชาชนในพื้นที่นั้นเนื่องจากถุงยังชีพที่เตรียมไปแจกจ่ายหมดจึงตั้งใจมอบเงินส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนพร้อมย้ำว่าในเวลานี้สิ่งสำคัญที่สุดคือความสามัคคีและการมุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชนให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ให้โดยเร็วที่สุดรัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะนี้ปริมาณน้ำตอนบนของประเทศเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา

0: อยู่ในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่จะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรเนื่องจากปริมาณน้ำตอนบนของประเทศเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขารวมถึงการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกจึงมีแนวโน้มที่ปริมาณน้ำจะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะสูงถึงประมาณ 2,500 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปจะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริม2ฝั่งแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมตลิ่งพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงเคลื่อนย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังพื้นที่ปลอดภัยปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: ที่กรุงเทพมหานครถนนวิภาวดีรังสิตยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณทางออกหน้าฐานทัพอากาศทูปะเตมีน้ำสูงประมาณ20เซนติเมตรซึ่งตำรวจจราจรยังคงประจำจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตรวจสอบระดับน้ำและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
2: กองบังคับการตำรวจจราจรรายงานสถานการณ์ภาพรวมการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดีและต่อเนื่องปริมาณรถไม่มากและยังไม่พบจุดรถสะสมที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางโดยจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่บริเวณทางออกหน้าฐานทัพอากาศทูปะเตมีระดับน้ำประมาณ20เซนติเมตรและลดลงจากเดิมแล้วรถยนต์ยังสามารถผ่านได้แต่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงการฝ่าน้ำและใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษส่วนบริเวณสโมสรตำรวจถึงแยกลาดพร้าวการจราจรโดยรวมคล่องตัวยังไม่พบปัญหาจากน้ำท่วมเพิ่มเติมและยังไม่พบรถเสียหรือรถกีดขวางบริเวณยาคูและ5แยกลาดพร้าวถึงสามเหลี่ยมดินแดงการจราจรคล่องตัวปริมาณรถน้อยและยังไม่พบผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งตำรวจจราจรยังคงประจำจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตรวจสอบระดับน้ำและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงโดยขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จุฬามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: ด้านขสมกมีความพร้อมในการบริการประชาชนวันเปิดทำงานเต็มรูปแบบนายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ตรวจเช็คสภาพรถโดยสารอย่างเข้มงวดทั้งระบบเบรกช่วงล่างยางปัดน้ำฝนและระบบไฟฟ้าพร้อมเตรียมรถโดยสารชานสูงหรือรถธรรมดาลงพื้นที่วิ่งทดแทนรถปรับอากาศชานต่ำในเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังสูงนอกจากนี้ยังกำชับพนักงานขับรถเพิ่มความระมัดระวังใช้ความเร็วต่ำเมื่อผ่านจุดน้ำท่วมเพื่อป้องกันคลื่นน้ำกระทบผู้ใช้รถใช้ถนนและบ้านเรือนประชาชนหากเส้นทางใดระดับน้ำสูงจนผ่านไม่ได้จะเร่งปรับเปลี่ยนเส้นทางชั่วคราวและแจ้งผู้โดยสารทันทีขสมกแนะประชาชนเผื่อเวลาเดินทางและตรวจสอบสถานะรถโดยสารหรือเส้นทางเลี่ยงได้ที่ LINE SIBMTA สายด่วน1348หรือเพจ Facebook ขสมกพร้อมบวก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะส่งอาหารและถุงยังชีพสู่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเพื่อบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วม
3: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ลงพื้นที่การเคหะร่มเกล้าให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่รับผลกระทบต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยพม.นำเรือลงพื้นที่เข้าไปตามอาคารที่พักอาศัยซึ่งบางจุดเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากและประชาชนบางส่วนยังไม่รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเจ้าหน้าที่จึงนำอาหารกล่องน้ำดื่มและถุงยางชีพเข้าไปส่งมอบถึงบริเวณอาคารเพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนโดยตรงนอกจากการลงพื้นที่แล้วกระทรวงพม.ยังเร่งจัดระบบการช่วยเหลือผ่านครัวกลางเพื่อผลิตอาหารปรุงสุกและกระจายไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยพอ.ช.ร่วมกับกระทรวงพม.และสภาองค์กรชุมชนเขตวังทองหลางจัดสร้างครัวกลางเฉพาะกิจขึ้นที่วิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยซอยรังคำแหง39กรุงเทพมหานครเพื่อระดมกำลังจัดเตรียมวัตถุดิบประกอบอาหารและบรรจุอาหารใส่กล่องนำไปส่งต่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งนี้ประชาชนกลุ่มเปราะบางหรือผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถขอรับความช่วยเหลือจากกระทรวงพม.ได้ที่ศูนย์เร่งจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือสรส.ผ่านสายด่วนพม.โทร1300ให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กรุงเทพมหานครเปิดศูนย์ดูแลชั่วคราวช่วยสุนัขและแมวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเดินหน้าช่วยเหลือสุนัขและแมวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องทั้งสัตว์เลี้ยงของประชาชนและสัตว์จรจัดเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและปลอดภัยตลอดช่วงสถานการณ์โดยศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศรับสัตว์เข้าพักดูแลชั่วคราวพร้อมตรวจสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพเบื้องต้นทั้งนี้กรุงเทพมหานครเปิดรับฝากสุนัขและแมวเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตประสบสาธารณภัยโดยสัตว์ต้องมีเจ้าของหรือเป็นสัตว์จรจัดที่มีผู้ดูแลและสามารถยืนยันตัวตนเพื่อนำส่งคืนสถานที่เดิมได้ศูนย์จะรับฝากจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะลดลงหรือสัตว์สามารถกลับไปอยู่ในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศหมายเลขโทรศัพท์02-328-7460ฝ่ายสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตในพื้นที่สายด่วนกรุงเทพมหานคร1555หรือทราฟฟี่ฟองดูจังหวัดอุบลราชธานียังคงเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำมูลหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมช่วยเหลือทุกด้านและฟื้นฟูเยียวยาให้เร็วที่สุด
4: ร้อยตรีสรมงคลมงคลศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีว่าจังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย2ครั้งซึ่งครั้งแรกได้รับผลกระทบ11อำเภอและครั้งที่2จำนวน6อำเภอประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยจำนวน13อำเภอโดยขณะนี้ได้เตรียมรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลหากมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นและคาดว่าจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานี5ชุมชนเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบอำเภอวารินชำราบ4ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบตามแผนเผชิญเหตุเตรียมความพร้อมทุกด้านในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนการช่วยเหลือและฟื้นฟูเยียวยาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลเรื่องอาหารของประชาชนให้มีคุณภาพมีมาตรฐานและถูกสุขอนามัยโดยให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงตลอดจนจัดที่พักพิงและสิ่งของจำเป็นให้ได้มาตรฐานพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยตามระเบียบให้เร็วที่สุดกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
0: โครงการชนประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำเขื่อนลำเซบายหลังระดับน้ำใกล้เต็มความจุ 100% พร้อมแจ้งเตือนประชาชนท้ายเขื่อนเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งในช่วงนี้
5: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ 97.09 โดยระดับน้ำหน้าเขื่อนวัดได้บวก 120.40 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนังเพียง 2.60 เมตรเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังขณะที่ลำห้วยสาขาต่างๆและอ่างเก็บน้ำที่ไหลลงลำเซบายยังคงมีปริมาณน้ำสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของเขื่อนโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ 17.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้การระบายน้ำดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายเขื่อนโดยเฉพาะริมลำน้ำเซบายเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องโครงการชลประทานอำนาจเจริญยังคงติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมมาตรการรับมือฝนที่ตกหนักในช่วงนี้พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเร่งช่วยเหลือประชาชนบ้านธงชัยหลังน้ำท่วมสะพานขาดไม่สามารถสัญจรออกได้
6: นายกันพงพิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดมอบหมายให้นายรัตนกุลสังขศิลาปลัดอำเภอแม่สอดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่บ้านธงชัยหมู่ที่7ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นหมู่บ้านตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่าบนแนวเทือกเขาถนนธงชัยส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถเดินทางสัญจรเข้าออกได้ตามปกติเบื้องต้นได้นำถุงยังชีพจำนวน150ชุดน้ำดื่มและอาหารแห้งเข้าไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในส่วนของการแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมอำเภอแม่สอดได้ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมานำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการรื้อถอนสิ่งกีดขวางและซ่อมแซมสะพานที่ได้รับความเสียหายจำนวน2แห่งคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ15วันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศทั้งนี้อำเภอแม่สอดจะติดตามสถานการณ์ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังโรคไข้ฉี่หนูช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมย้ำแม้ไม่มีบาดแผลหากแช่น้ำเป็นเวลานานเสี่ยงติดเชื้อได้พร้อมแนะนำหากมีอาการไม่ควรซื้อยารับประทานเองควรรีบพบแพทย์เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีแพทย์หญิงจุไรวงสวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าโรคไข้ฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียจากสัตว์สู่คนโดยมีหนูเป็นแหล่งรังโรคสำคัญเชื้อสามารถแพร่ผ่านปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อและปนเปื้อนอยู่ในน้ำหรือดินได้นานหลายเดือนโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมสำหรับสถานการณ์โรคไข้ฉี่หนูในปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยในระดับใกล้เคียงกันแต่ยังสูงกว่าค่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปีที่มีฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมมากรวมทั้งยังพบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เกือบทุกเดือนจึงเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังพร้อมย้ำประชาชนที่จำเป็นต้องเดินลุยน้ำท่วมขังเป็นเวลานานแม้ไม่มีบาดแผลมีโอกาสติดเชื้อได้เพราะการแช่น้ำเป็นเวลานานจะทำให้ผิวหนังอ่อนนุ่มและเปื่อยซึ่งอาจเป็นช่องทางให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้จึงควรหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำหรือแช่น้ำเป็นเวลานานส่วนอาการของโรคไข้ฉี่หนูมักมีไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวปวดกล้ามเนื้อน่องหรือหลังและมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองหรือพบค่าไตผิดปกติอาจเป็นสัญญาณของโรคที่รุนแรงไม่ควรซื้อยารับประทานเองแต่ควรรีบพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการลุยน้ำหรือสัมผัสน้ำให้แพทย์ทราบเพื่อช่วยให้รักษาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที
7: อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าเชื้อเนี่ยอยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อเวลาที่เขาปัสสาวะออกมาเวลาเกิดฝนตกน้ำก็อาจจะพาเชื้อไหลลงสู่แอ่งน้ำต่างๆซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยเวลาไปเดินลุยน้ำแน่นอนทางเข้าที่เป็นหลักเลยก็คือเข้าทางบาดแผลแต่กรณีเราไม่มีบาดแผลแต่ถ้าเราต้องแช่น้ำเป็นเวลานานๆอาจจะทำให้ผิวหนังค่อนข้างที่จะอ่อนนุ่มแล้วก็เปื่อยก็จะสามารถเป็นทางเข้าของเชื้อด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแนะนำว่าคุณจะหลีกเลี่ยงการที่ต้องลุยน้ำหรือแช่น้ำนานๆขอให้ประชาชนนะคะถ้ามีไข้ปวดเมื่อยตามตัวปวดน่องไปลุยน้ำมาในช่วงประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาให้รีบพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติดังกล่าวเพื่อแพทย์จะได้ตรวจวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและทันท่วงที
0: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรี27จังหวัด ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเข้ามารับบริการได้ทั้งนี้สถานที่ให้บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนควรตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน1506กด4
8: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: กระทรวงการคลังเผยมาตรการคัดกรองเข้มข้นทำให้มีกลุ่มเปราะบางได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มกว่า 2.6 ล้านราย
10: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าจากการคัดกรองผู้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้มข้นขึ้นทำให้กลุ่มเปราะบางได้รับสิทธิเพิ่มกว่า 2.6 ล้านรายรวมผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด 11.25 ล้านรายคิดเป็นร้อยละ 59.63 ของผู้ลงทะเบียนโดยขณะนี้ยังมีผู้ไม่ดำเนินการยืนยันตัวตนกว่า3ล้านรายซึ่งหากไม่ดำเนินการภายในเดือนตุลาคมนี้จะเสียสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มเติม700บาทสำหรับกลุ่มที่เคยได้รับสิทธิ์แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบนี้ 3.2 ล้านรายหรือเกือบร้อยละ40จะมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสรองรับซึ่งสามารถรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ทันทีในวันพรุ่งนี้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
11: เน้นนะครับว่ามีทั้งคนที่มีบัตรอยู่เดิมและไม่มีบัตรอยู่เดิมเกือบครึ่งนึงท่านมีสวัสดิการอื่นอยู่นะครับดูแลอยู่และที่ไม่มีช่วงแรกนะครับก็มีการเติมท่านก็จะได้รับสิทธิ์นะครับในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ทันทีกลไกที่เราต้องมุ่งเน้นเข้าไปคือวันนี้เราจะจัดการอย่างไรกับกลุ่มที่อยู่ในวัยทำงานทำอย่างไรที่จะพาท่านเหล่านี้ขึ้นไปอยู่อีกขั้นหนึ่งวันนี้มีโครงการต่างๆเตรียมรอนะครับได้พูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงแรงงานนะครับที่จะดูแลฝึกอาชีพต่างๆนะครับ
10: นายวินิจกล่าวด้วยว่าจากกระบวนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์พบประเด็นสำคัญคือมีประชาชนถูกแอบอ้างนำชื่อไปในลักษณะต่างๆรวมกว่า 8,000 รายเช่นการแอบอ้างเป็นเจ้าของรถยนต์แอบอ้างเป็นกรรมการบริษัทหรือมีชื่อเป็นลูกจ้างที่มีรายได้ทั้งที่ไม่เคยทำงานในบริษัทนั้นๆรวมถึงกรณีของนักเรียนนักศึกษาที่ถูกแอบอ้างชื่อเป็นหนี้กยศ.โดยขณะนี้ได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีและสอบสวนเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องถึงที่สุดเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนอย่างจริงจังนันทิกากิตปาโลรายงาน
9: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเดินหน้าจัดทำแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14มุ่งพลิกโฉมประเทศยกระดับรายได้และเร่งปฏิรูปภาครัฐ
12: นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14โดยยอมรับว่าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฉบับที่13ที่กำลังจะสิ้นสุดลงยังคงมีผลงานและค่าเป้าหมายภาพรวมที่ห่างจากเป้าหมายค่อนข้างมากเนื่องจากประเทศไทยต้องเผชิญกับผลกระทบหลังวิกฤตโควิด -19 สงครามรัสเซียยูเครนราคาพลังงานเงินเฟ้อสงครามการค้ารวมถึง งภัยพิบัติทางธรรมชาติส่งผลให้รายได้ประชาชาติต่อหัวของคนไทยในปี2568อยู่ที่ประมาณ 8,300 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งยังห่างจากเป้าหมายในปี2570ที่ตั้งไว้ 9,300 ดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้อัตราการขยายตัวของผลิตภาพในปี2568เติบโตเพียงร้อยละ 1.2 ซึ่งไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวได้ตามศักยภาพสำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่14สสช.มุ่งหวังให้เป็นแผนที่นำไปสู่การปฏิบัติได้จริงไม่ใช่เพียงเอกสารวิชาการโดยตั้งเป้าหมายดันอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยเข้าสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2572
13: ประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงมาถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนนะครับต้องร่วมกันเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยที่โตต่ำที่อยู่ในฐานเศรษฐกิจเดิมให้สามารถที่จะเพิ่มมูลค่ามากขึ้นเป็นเศรษฐกิจที่มีผลิตภาพสูงขึ้นสร้างงานที่ดีหรือว่า good job สำหรับคนไทยได้มากขึ้นเราต้องเปลี่ยนภาครัฐที่มีขนาดใหญ่โตให้มีขนาดกระทัดรัดมากขึ้นสมรรถนะสูงขึ้นโปร่งใสและก็ไร้ทุจริตเราต้องเปลี่ยนกำลังคนของเราที่ลดลงให้มีผลิตภาพสูงขึ้นให้มีสมรรถนะมากขึ้นเพื่อที่จะรองรับและสนับสนุนการเติบโตของประเทศในอนาคตและเราต้องเปลี่ยนการบริโภคของเราที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองไปสู่การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและก็รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
12: อย่างไรก็ตามสสช.ได้กำหนดประเด็นปฏิรูปสำคัญเพื่อพลิกโฉมประเทศอาทิการยกระดับเกษตรกรรมการท่องเที่ยวเดิมให้มีมูลค่าสูงขึ้นการสร้างเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่เช่นยานยนต์แห่งอนาคตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและธุรกิจสุขภาพรวมถึงการปฏิรูปภาครัฐให้มีขนาดกระชับสมรรถนะสูงโปร่งใสไร้ทุจริตและการปฏิรูปการเงินการคลังเพื่อกระจายทุนไปยังภาคส่วนที่มีผลิตภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
9: สำนักงานประกันสังคมย้ำเตือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแต่ไม่พบชื่อหรือสถานที่เลือกตั้งสามารถยื่นเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อได้
14: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนนายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมแต่ไม่พบรายชื่อหรือสถานที่เลือกตั้งสามารถยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อได้ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งเลื่อนเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.thหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE SSO ไทยหากพบปัญหาสามารถยื่นเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อได้ผ่านช่องทางออนไลน์ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE SSO ไทยหรือติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่และจังหวัดทั่วประเทศสอบถามผ่านหมายเลขโทรศัพท์02-956-2929ในวันและเวลาราชการหรือสายด่วน1506กด9ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงและอินบ็อกช่องทาง LINE SSO ไทยการยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อและถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่28ถึง30กันยายนซึ่งเป็นไปตามระเบียบการเลือกตั้งสำหรับผู้ที่ไม่เคยแจ้งความประสงค์เลือกสถานที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสำนักงานประกันสังคมจะกำหนดที่เลือกตั้งให้ตามข้อมูลที่มีอยู่โดยผู้ประกันตนตามมาตรา33และนายจ้างจะใช้ข้อมูลที่ตั้งของสถานประกอบการขณะที่ผู้ประกันตนตามมาตรา39และมาตรา40จะใช้ข้อมูลที่อยู่ตามที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมจึงขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการยื่นคำร้องภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีความถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมรักษาสิทธิ์ของตนเองในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
9: ตลอดปีงบประมาณ2569กองทุนยุติธรรมได้ช่วยประชาชนด้อยโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วกว่า 2,400 รายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าตลอด11ปีที่ผ่านมากองทุนยุติธรรมช่วยเหลือประชาชนไปแล้วกว่า 32,000 รายวงเงินรวมกว่า 2,200 ล้านบาทสำหรับปีงบประมาณ2569นี้ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือไปแล้ว 2,435 รายรวมเป็นเงินกว่า 296 ล้านบาทโดยแบ่งเป็น4ด้านหลักคือการช่วยเหลือในการต่อสู้คดี การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและการจัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์กว่า 40,000 รายสำหรับก้าวต่อไปกระทรวงยุติธรรมเตรียมปฏิรูปการบริการให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อรองรับพรบการอำนวยความสะดวกที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม2570โดยตั้งเป้าลดระยะเวลาการพิจารณาคำขอช่วยเหลือจากเดิมที่ใช้เวลากว่า70วันให้เหลือเพียง18วันเท่านั้นพร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและเป็นธรรมกระทรวงเกษตรมอบผลิตภัณฑ์นมกล่อง UHT ไทยเดนมาร์กให้มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจำนวน 360,000 กล่องเพื่อสนับสนุนส่งต่อความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าพบนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อบริจาคนมกล่องชนิด UHT จากองค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทยหรือนมวัวแดงไทยเดนมาร์กรวม 10,000 ลังหรือประมาณ 360,000 กล่องให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือประสบอุทกภัยทั่วประเทศเพื่อเป็นเสบียงและเป็นกำลังใจให้กับประชาชนที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากพร้อมสนับสนุนเรือตรวจการของกรมประมงจำนวน4ลำเพื่อสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในห้วงที่เกิดอุทกภัยในระยะนี้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแนะสมาชิกวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อความมั่นคงในอนาคตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะนำสมาชิกให้วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณโดยเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตซึ่งความผันผวนของตลาดในระยะสั้นหรือการปรับตัวลดลงของมูลค่าการลงทุนในบางช่วงเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวตามภาวะตลาดและมีโอกาสฟื้นตัวในระยะถัดไปโดยสินทรัพย์ที่กบข.คัดเลือกลงทุนมีศักยภาพสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวดังนั้นสมาชิกจึงไม่ควรปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนบ่อยครั้งหรือในระยะเวลาสั้นเกินไปอาจทำให้พลาดโอกาสจังหวะการฟื้นตัวของตลาดทั้งนี้กบข.แนะนำให้สมาชิกเลือกแผนลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและช่วงอายุของตนเองพร้อมยึดหลักการลงทุนระยะยาวเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและมีเงินใช้เพียงพอในวัยเกษียณโดยสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข.www.gpf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
15: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
16: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประชุมร่วมกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ชั้นนำอาทิ OpenAI Anthropic Meta Google X และ Nvidia ที่ทำเนียบข่าวของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับการกำกับดูแล AI พร้อมกับลงนามข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางศีลธรรมเพื่อจัดทำมาตรการป้องกันที่เหมาะสมสำหรับเทคโนโลยี AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยภายหลังการประชุมดังกล่าวโดยระบุว่าบรรดาผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยี AI ลงนามข้อตกลงที่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลตนเองซึ่งจะเป็นข้อตกลงที่ผูกพันทางศีลธรรมแต่ไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายพร้อมยืนยันว่าจะเปลี่ยนชื่อเรียกจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็น Super Intelligent หรือปัญญาชั้นยอด นายมาเจดอัลอันซารีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์เปิดเผยว่ากาตาร์กำลังทำหน้าที่แลกเปลี่ยนข้อความไปมาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและกำลังพยายามหาจุดร่วมเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่จะช่วยให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทั้งนี้กาตาร์กลับมาทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยอีกครั้งเพื่อหาทางให้สหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่8แล้วขณะที่ล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธรายงานข่าวที่อ้างว่าพร้อมผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรและปล่อยเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้เพื่อแลกกับการที่อิหร่านจะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์พร้อมเน้นย้ำว่าท้ายที่สุดแล้วอิหร่านจะเป็นฝ่ายยอมแพ้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางอ็อกซาน่าเฟรนชุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของยูเครนที่ระบุว่ายูเครนตั้งเป้าเพิ่มการส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูงโดยจะนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางทหารมาต่อยอดในภาคพลเรือนและนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้พร้อมหารือกับสหรัฐและนานาชาติเพื่อร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและถ่ายทอดประสบการณ์ของยูเครนในการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่องแม้ยูเครนอยู่ในภาวะสงครามก็ตามขณะเดียวกันยูเครนกำลังย้ายศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลลงใต้ดินโดยยูเครนกระจายระบบสำรองข้อมูลในหลายพื้นที่และใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจากหลายบริษัทเพื่อช่วยให้ภาครัฐยังให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่องหลังรัสเซียเพิ่มระดับการโจมตีในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์ของแคนาดากล่าวแสดงความยินดีต่อการลงทุนของบริษัท LNG แคนาดาที่ขยายโครงการก๊าซธรรมชาติเหลวเข้าสู่ระยะที่2เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยบริษัทจะเพิ่มกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวเป็น2เท่าหรือปีละ28ล้านตันเพื่อรองรับการส่งออกไปยังตลาดเอเชียมากขึ้นซึ่งจะทำให้มีกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวสูงเป็นอันดับ2ของโลกพร้อมระบุว่าการลงทุนดังกล่าวจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเศรษฐกิจและส่งเสริมบทบาทของแคนาดาในฐานะมหาอำนาจด้านพลังงานทั้งนี้โครงการดังกล่าวเข้าสู่ระยะที่2ต่อเนื่องมาจากความสำเร็จของโครงการระยะแรกซึ่งเริ่มส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวที่ผลิตด้วยกระบวนการปล่อยคาร์บอนต่ำเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่แบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารมือหนึ่งของโลกชาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโลเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกม21-12และ21-16คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันประเภทบุคคลคนแรกของไทยที่สามารถคว้าเหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมได้สำเร็จหลังจบเกมวิวกุลวุฒิกล่าวว่ารู้สึกดีใจจนพูดไม่ออกเนื่องจากฟอร์มการเล่นช่วงก่อนแข่งเอเชียนเกมทำได้ไม่ค่อยดีนักประกอบกับคู่แข่งตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์แข็งแกร่งมาก
18: มันเป็นอะไรที่ผมพูดไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าก่อนมานี้ผมมองว่าฟอร์มก็ไม่ได้ดีมากแล้วก็คู่แข่งทุกคนที่มาแข่งในมหากรรมที่ยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยทุกคนก็เตรียมพร้อมอย่างดีแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าผมดีใจมากๆจนบางทีมันเหมือนแบบเราฝันไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกดีใจครับผมก็ต้องมอบให้คนไทยครับที่วันนี้ยังเจออุทกภัยอยู่ครับก็ผมว่าทุกคนที่ณตอนนี้อยู่ประเทศไทยเนี่ยก็เขาต่อสู้มากกว่าผมอีกผมมีหน้าที่แค่ต่อสู้ในสนามแต่ว่าบางคนก็ต้องเดินน้ำท่วมออกไปซื้อของอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่าคนไทยทุกคนก็เหนื่อยแล้วก็ลำบากกว่าผมอีกเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมอยากมอบแบบนี้ให้กับคนไทยทุกคน
17: ด้านการแข่งขันวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสุภานิชภูลเกิดภูริพลบุญสอนและจิรพัฒน์ขานอ่อนตาช่วยกันวิ่งส่งไม้ได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา 40.87 วินาทีคว้าเหรียญเงินส่งท้ายให้กับทัพกรีฑาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จด้านวิ่งผลัด 4x400 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมนักวิ่งหนุ่มไทยประกอบด้วยสราวุธนวลศรีคุณภัทรไกรจันทร์อดิศักดิ์พรสมโพธิ์และจอร์จชัวร์โรเบิร์ตแอตกินสันปรากฏว่า3ไม้แรกของไทยตามคู่แข่งค่อนข้างห่าง แม้ว่าไม้สุดท้ายจอร์จชัวจะพยายามเร่งแต่แซงคู่แข่งไม่สำเร็จวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ด้วยเวลา3นาที 1.99 วินาทีพลาดคว้าเหรียญทองแดงอย่างน่าเสียดายแต่สถิติดังกล่าวทำลายสถิติประเทศไทยที่เคยทำไว้3นาที 3.07 วินาทีทำให้เอเชียนเกมครั้งนี้ทัพกรีฑาไทยคว้ามาได้3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงขณะที่เซปักตะกร้อประเภททีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยเอาชนะคู่ปรับตลอดการมาเลเซียขาดลอย 2-0 เซต 15-9 และ 15-8 คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จและนับเป็นเหรียญทองที่2ของทัพลูกหวายไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยนอกจากนี้ทีมเซปักตะกร้อไทยยังเหลืออีก1เหรียญทองให้ไล่ล่ากับการแข่งขันประเภททีม4คนหญิงโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมนี้โดยนัดแรกจะพบกับเวียดนามในวันนี้เวลา 15:00 น. e-sport ประเภทเกม PUBG Mobile ทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตภูมิรพีวันเลิศสกุลสุภชัยสิงแก้วและประวริศวงทองหัสชัยช่วยกันทำผลงานตลอดการแข่งขัน2วันรวม12รอบเก็บคะแนนได้128คะแนนและคว้าชัยชนะในรอบการแข่งขัน3รอบส่งผลให้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จขณะที่เหรียญเงินเป็นของสาธารณรัฐประชาชนจีนและเหรียญทองแดงเป็นของปากีสถานส่งผลให้ทีมอีสปอร์ตไทยคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งนี้แล้ว3เหรียญประกอบด้วย1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงมวยสากลรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางพลิกแซงชนะซูคิมินามิกินักชกเจ้าภาพไปอย่างสนุก 3-2 เสียงผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับนักชกจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมนี้สรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว12เหรียญทอง9เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่143เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น45เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองศึกฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่2ทัพช้างศึกทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเวียดนามไป2ประตูต่อ0จากการทำประตูของสหรัฐอยู่เย็นในนาทีที่10และชัยพลอดทนในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก3เก็บ3แต้มได้สำเร็จทำให้แข่ง2นัดมี6แต้มเต็มผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแน่นอนแล้วแม้จะเหลือโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มอีก1นัดก็ตามสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมนี้เวลา16นาฬิกาการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกลีก A กลุ่ม3ทีมชาติอังกฤษบุกไปเอาชนะทีมชาติเช็ก2ประตูต่อ0ทำให้ทัพทรีไลออนมี3คะแนนจาก2นัดรั้งอันดับ2ของกลุ่ม A 3ส่วนเช็กแพ้รวด2นัดยังไม่มีแต้มรั้งอันดับบ๊วยส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันสเปนแชมป์โลกปีล่าสุดยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมถล่มโครเอเชีย4ประตูต่อ1มี6แต้มเต็มจาก2นัดรั้งจากฝูงกลุ่มส่วนทีมตราหมากรุกมี3แต้มรั้งอันดับ3ส่วนผลคู่อื่นลีก B สกอตแลนด์แพ้สวิตเซอร์แลนด์0ประตูต่อ3สโลวีเนียชนะมาซิโดเนียเหนือ2ประตูต่อ0ลีก C ฟินแลนด์เสมอเบลารุส0ประตูต่อ0มอลโดวาเสมอหมู่เกาะแฟโร1ประตูต่อ1บัลแกเรียเสมอเอสโตเนีย0ประตูต่อ0ลักเซมเบิร์กแพ้ไอซ์แลนด์0ประตูต่อ3ซานมาริโนแพ้แอลเบเนีย0ประตูต่อ3และสโลวาเกียชนะคาซัคสถาน2ประตูต่อ1พรีเมียร์ลีกอังกฤษยืนยันผลการพิจารณาคดีว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีความผิดตามข้อกล่าวหาละเมิดกฎการเงิน114จากทั้งหมด115กระทงในช่วงฤดูกาล 2009-2010 ถึง 2017-2018 โดยคณะกรรมการพิจารณาคดีอิสระระบุว่าสโมสรมีการจัดทำสัญญาและข้อตกลงที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพื่อปรับตัวเลขทางบัญชีให้รายได้สูงขึ้นและลดค่าใช้จ่ายรวมมูลค่ากว่า900ล้านปอนด์ส่วนข้อกล่าวหาอีก1กระทงซึ่งเกี่ยวกับการไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนคณะกรรมการวินิจฉัยว่าแมนซิตี้ไม่มีความผิดสำหรับบทลงโทษจะมีการพิจารณาแยกต่างหากและยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ยืนยันว่าจะยื่นอุทธรณ์โดยมีกำหนดเส้นตายในวันที่2ตุลาคมนี้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
19: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
20: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
21: วันนี้เสนอคำว่าพระเต้าทักษิโณทกพระเต้าทักษิโณทกเป็นภาชนะใส่น้ำซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์มีลักษณะคล้ายคนโทมีพวยสำหรับเทน้ำและมีขันรองรับน้ำในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่สวรรคตหรือสิ้นพระชนแล้วเจ้าพนักงานในพระราชพิธีจะเชิญพระเต้าทักษิโณทกไปถวายพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าลงมาถึงหม่อมเจ้าเพื่อทรงใช้กรวดน้ำคำราชาศัพท์เรียกว่าทรงหลังทักษิโณทก
20: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
22: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
23: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
22: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
23: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
22: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
24: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและปัตตานีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร95เซนติเมตรและเวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร6เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:08 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึง2ตุลาคม2569กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายน2569ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่เว็บไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์026602052หรือสายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการกรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02271-8511 ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง3เก็บป้องกัน3โรคป้องกันพาหะยุงตัวร้ายอันตรายถึงชีวิตท่านผู้ฟังครับยุงหลายชนิดมักเป็นพาหะนำโรคที่ส่งผลกระทบอันตรายต่อชีวิตหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขได้แนะนำให้ใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคทั้งโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโดยในบทความนี้จะกล่าวถึงโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะนั่นเองครับข้อมูลจากกรมควบคุมโรคระบุว่าโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะมีโอกาสเป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่โรคนี้ระบาดได้ทั้งปีเน้นย้ำประชาชนสังเกตอาการตนเองและคนในครอบครัวโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังหากพบมีอาการไข้สูงลอยเกิน 38.5 องศาเซลเซียสประมาณ 2-7 วันร่วมกับอาการปวดศีรษะปวดกระบอกตาหน้าแดงกระหายน้ำมีจุดเลือดใต้ผิวหนังบริเวณแขนขาและลำตัวให้สงสัยเป็นโรคไข้เลือดออกควรรีบพบแพทย์โดยด่วนเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องครับนอกจากนี้เน้นย้ำว่าไม่ควรซื้อยามารับประทานเองโดยเฉพาะยาต้านอักเสบในกลุ่มเอนเซดเช่นแอสไพรินไอบูโปรเฟนไดโคฟีแนครวมถึงยาชุดซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงสำหรับร้านขายยาและคลินิกหากผู้ป่วยมีอาการเข้าข่ายให้สงสัยไว้ก่อนว่าเป็นโรคไข้เลือดออกไม่ควรจ่ายยาต้านอักเสบในกลุ่มเอนเซดและแนะนำให้ผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีโรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อนำโดยยุงลายซึ่งชอบวางไข่ในภาชนะต่างๆที่มีน้ำขังโดยเฉพาะภาชนะใส่น้ำใช้ภาชนะที่ไม่ใช้แล้วอ่างบัวและยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วซึ่งภาชนะเหล่านี้จะมีการกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในชุมชนหรือในบ้านสามารถกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์โดยร่วมกันตรวจภาชนะที่มีน้ำขังและเก็บกวาดภาชนะที่ไม่ใช้แล้วกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายแบบง่ายๆตามมาตรการ3เก็บคือ 1. เก็บขยะเศษภาชนะที่มีน้ำขังป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2. เก็บกวาดเก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งป้องกันยุงลายเกาะพัก 3. เก็บน้ำดื่มน้ำใช้ให้เก็บให้สะอาดมิดชิดและเน้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยทายากันยุงนอนในมุ้งอีกด้วยนั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่อง3เก็บป้องกัน3โรคป้องกันพาหะยุงตัวร้ายอันตรายถึงชีวิตเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์นันตะสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อดูนี่สิAI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
25: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปอีท
0: เอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
16: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

0: วงตาลุงตาได้ยินเขาพูดกันว่าวัดมีเงินทอนนะครับ
1: อ๋อเงินทอนวัดขบวนการทุจริตเงินพัฒนาวัดนัดแนะกันโกงงบประมาณมีการทอนเงินให้คนตั้งเรื่อง
0: โอ้ทุจริตเชิงนโยบาย
1: ใช่พอเห็นช่องทางโกงเงินได้อยู่ตรงหน้าตามันเลยบอดสมองมันเลยบื้อมือมันก็เขียนโครงการบาปมาโกงกินเงินวัดกัน
0: โอ้นี่ถ้ามาทำกับวัดหลวงตาคงโดนทอนเป็นการเทศนาสอน3วัน3คืนเป็นแน่แท้เลยครับ
1: เออใช
2: ่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
3: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
4: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
4: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
5: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากเลยค่ะ
4: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
5: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
4: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
6: ขับรถทั้งวันยังไม่พักเลยเหรอ
7: ยังไหวอยู่แค่จะไปอีกหน่อยเดียวเอง
8: ร่างกายคุณอาจฝืนได้แต่อุบัติเหตุไม่เคยรอใครหากง่วงจอดพักก่อนอย่าฝืนขับเพื่อชีวิตที่คุณรักและคนที่รอคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: ป้าครับชายอยากกินขนม
10: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
9: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
10: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละ
11: การกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
12: โกงเอาเราไม่โกง
13: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
14: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส

ำว่าปรองดองคำว่าสามัคคีสำคัญมากต้องมาหาทางที่มารวมปรองดองกันได้แต่ว่าที่เป็นอย่างนี้คนสองคนความคิดไม่เหมือนกันมีไม่เหมือนมีให้เหมือนกันไม่ได้คนแต่ละคนมีความคิดต่างกันมีแนวชีวิตคนละอย่างได้เรียนรู้มาคนละอย่างได้มีประสบการณ์มาคนละอย่างแต่ว่าถ้ามาสัมมนากันนะเชิงปฏิบัติการก็จะสำเร็จได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2544

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
2: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
1: ์
2: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
3: ์หาเสียงยังโกงได้นะ
4: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
5: โกงประมาณ
1: แล้วจะทำอะไรผมได
2: ้ก็แฉนะสิ
6: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยร่วม
7: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทย
8: ผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
9: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
8: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าเธอสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเนี่ย
10: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
11: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
10: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
11: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
10: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
11: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
10: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
7: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
12: กลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
13: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า1ล้านครัวเรือนระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเร่งช่วยเหลือพร้อมสำรวจพื้นที่เตรียมฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลด
14: นายธีรพัฒน์คัสมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลฝนตกหนักสะสมประกอบกับมวลน้ำหลากจากภาคเหนือไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า1ล้าน4หมื่นครัวเรือนทั้งนี้หลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกอาทิจังหวัดสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วและชลบุรีระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นขณะที่พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ระดับน้ำเริ่มลดลงส่วนกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมอ่างทองลพบุรีและอุทัยธานีสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวปภ.จึงได้เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้ากระจายความช่วยเหลือเร่งระบายน้ำแจกจ่ายสิ่งอุปโภคบริโภคและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
13: ชุมชนและถนนหลายจุดในกรุงเทพมหานครยังคงมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะเคหะคลองจันทน์เคหะร่มเกล้า
15: ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยพบว่าขณะนี้ยังมีชุมชนและซอยที่น้ำท่วมสูงได้แก่เคหะคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าซอยรามคำแหง60ที่ระดับน้ำยังสูงถึง 50-70 ซมซอยคูบอน27หมู่บ้านเอื้ออาทรบึงกลุ่มช่วงทางออกกลางซอยและท้ายซอยนอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงซอยเสรีไทย41และ43ที่รถเล็กยังผ่านไม่ได้รวมถึงซอยสุวินทวงศ์96

0: หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองชุมชนหลวงแพ่งซอยรามอินทรา117มีนบุรีและหมู่บ้านพฤกษาวิว 50/1 ถนนราชพัฒนาส่วนถนนสายหลักที่ยังมีน้ำท่วมสูงเช่นถนนลาดพร้าวจากซอยลาดพร้าว113ถึงแยกบางกะปิที่ระดับน้ำสูงถึงประมาณ30เซนติเมตรถนนบุรพาทั้งเส้นระดับน้ำสูง30ถึง40เซนติเมตรขอให้งดสัญจรผ่านถนนนวมินทร์ช่วงซอย38ถึงแยกบางกะปิระดับน้ำสูง20ถึง30เซนติเมตรและช่วงตัดคลองจระเข้น้อยถึงตัดคลองกาหลงระดับน้ำสูง10ถึง40เซนติเมตรเป็นต้นจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ทางการญี่ปุ่นประกาศเตือนประชาชนเกี่ยวกับพายุโซนร้อนซูริแกที่เตรียมพัดขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของหมู่เกาะอิสุในวันนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA รายงานว่าพายุโซนร้อนซูริแกซึ่งมีความเร็วแรงลมใกล้ศูนย์กลางพายุอยู่ที่72กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลมกระโชกแรงสูงถึง108กิโลเมตรต่อชั่วโมงเตรียมพัดขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของหมู่เกาะอิสุตั้งแต่ช่วงเย็นของวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยคาดการว่าคลื่นทะเลในมหาสมุทรอาจสูงถึง5เมตรขณะที่พื้นที่ทางตอนเหนือของหมู่เกาะอิสุและจังหวัดชิบะอาจมีคลื่นสูง3เมตร JMA ยังขอให้ประชาชนในจังหวัดชิบะและจังหวัดคานากาวะเฝ้าระวังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและดินโคลนถล่มรวมถึงระมัดระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและพายุทอร์นาโดที่อาจเกิดขึ้นได้พร้อมเน้นย้ำประชาชนติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศล่าสุดอย่างใกล้ชิด1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลัง
2: เด็กสมัยนี้ไฮเทคกันจริงดูอย่างเรื่องสอบก็ยังมีตัวช่วยโกงเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะ
3: อ๋ออย่างตอนโกงการสอบเข้าเรียนแพทย์นั้นใช่ไหมครับ
2: ใช่แต่จะไปโทษเด็กสักทีเดียวก็ใช่ที่ผู้ใหญ่นี่แหละที่มีส่วนกดดันจนเด็กๆต้องใช้ทุกวิธีเพื่ออยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แม้แต่จะต้องทุจริตโกงการสอบก็ไม่กลัว
3: งั้นต้องเริ่มแก้กันที่ครอบครัวใช่ไหมครับ
2: ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างดำรงตนอยู่ในความสุจริต
3: แล้วก็ต้องสอนให้เด็กๆมีจิตสาธารณะเหมือนกล้า
2: ชมตัวเองซะงั้น
4: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
5: ขับขี่ปลอดภัยไปกับกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกคนทราบไหมคะการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรเป็นอีกสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดตามทางแยกต่างๆทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตามทางแยกหรือบนถนนรอบตัวเมืองที่รถมักวิ่งด้วยความเร็วสูงและยิ่งผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็จะยิ่งอันตรายร้ายแรงมากขึ้นถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเพราะหน้าอกผู้ขับขี่จะกระแทกพวงมาลัยส่วนผู้โดยสารอาจกระเด็นจากที่นั่งกระแทกกับตัวรถได้รับอันตรายร้ายแรงโดยมักพบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขับรถฝ่าสัญญาณจราจรและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบเหตุที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยดังนั้นการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องใส่ใจวินัยจราจรไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟยังต้องไม่ละเลยการคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนั่งหรือขับรถควรคาดเข็มขัดนิรภัยขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
6: ชาติบ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากจะเป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันและมีจุดมุ่งหมายมีอุดมคติอันร่วมกันถ้าหมู่หนึ่งหมู่ใดทำหน้าที่ย่อหย่อนเป็นอันตรายไปก็อาจทำให้ทั้งชาติแตกสลายทำลายไปได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: มีสุขภาพดีของประชาชนห้ามเบื่อต้องติดตามอย่าให้เรื่องเงียบหาย
1: คนโกงจะได้รับโทษ
0: และไม่มีใครกล้าทำผิดอีกต่อไป
2: สังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
3: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าเธอสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
5: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
5: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
6: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
5: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะ
7: 1,443 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา
8: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาช่วงบ่ายวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2,443 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 17.72 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาขณะนี้ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยกรมชลประทานยังไม่ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมขอกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าไปยังจุดที่รถขนส่งเข้าไม่ถึง
9: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังยังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการแจ้งปัญหามีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปด้านจังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้วทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานผู้ค้าและผู้ประกอบการเติมสินค้าในจุดที่มีปัญหาโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเส้นทางคมนาคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นอย่างเพียงพอปริมปราศภาภาครายงาน
7: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารสายการบินไทย TG ที่เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26ถึง29กันยายนสามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าตกค้างได้แล้ว
10: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอทแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้โดยสารสายการบินไทยที่เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26ถึง29กันยายนที่ผ่านมาแล้วไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระสามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋า

0: ตกค้างได้แล้วผ่านทางเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th หรือสแกน QR code ของระบบโดยจะเริ่มปรากฏข้อมูลเมื่อกระเป๋าเดินทางมาถึงจุดรับสัมภาระตกค้างเรียบร้อยแล้วสำหรับผู้โดยสารที่พบข้อมูลในระบบสามารถนำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตบัตรขึ้นเครื่องและแท็กกระเป๋าไปติดต่อขอรับสัมภาระได้ที่จุดรับสัมภาระตกค้างสายการบินไทยบริเวณชั้น2ประตู1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยผู้ที่เดินทางมารับกระเป๋าสามารถจอดรถได้ฟรีที่ถนนสุวรรณภูมิสาย7ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารชั้น1นพศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกา

0: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
1: ขอเช็คแป๊บเดียวเอง
2: แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการหยุดใช้มือถือระหว่างขับรถเพราะสายที่คุณรับอาจเป็นสายสุดท้าย
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: หนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด
5: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
6: ประชาธิปไตยหรือความเป็นอยู่ของสังคมของชาติอยู่ที่แต่ละคนมีความสุขพอสมควรไม่ใช่เบียดเบียนกันอย่างเปิดเผยหมายความว่าทุกคนต้องร่วมมือช่วยกันตัวใครตัวมันก็ไม่ได้ต้องถือเป็นหลักว่าเราต้องช่วยกันทำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: โตไปไม่โกงแปลว่าตอนเด็กๆโกงได้เหรอครับ
1: เฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาหมายความว่าถ้าเราไม่โกงตั้งแต่เด็กโตขึ้นเราก็จะยังมีสำนึกดีที่จะไม่โกง
0: ครับ
1: เป็นเด็กมีหน้าที่เรียนก็ต้องไม่โกงเวลาเรียนไปเที่ยวเล่นโตขึ้นก็ไม่ควรโกงเวลางานเอาไปเล่นเกมเล่นเฟซโหลดเพลงโหลดหนังดู YouTube ทำงานนอก
0: อ๋อเหมือนจะทำกันอยู่เยอะเลยนะครับ
1: มันเป็นเรื่องของสำนึกซึ่งต้องปลูกฝังกันไปจะได้เข้มแข็งตั้งแต่เด็กๆ
0: ครับโตไปจะได้ไม่โกง
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
3: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
4: ้กินอะไรเข้าไปบ้างล่ะนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
3: อะไรนะ

0: ่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
1: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
0: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
1: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
3: ลูกรัดเข็มขัดหรือยัง
4: ไม่เป็นไรครับแป๊บเดียวเองครับ
5: อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครบอกล่วงหน้าได้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งทุกครั้งที่เดินทางเพราะชีวิตคุณมีค่ากว่าอะไรทั้งนั้นด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
6: ดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกล่าวต้อนรับและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสนี้องคมนตรีได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์พร้อมเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน997ชุดมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอในพื้นที่ประสบอุทกภัยและราษฎรผู้ประสบภัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจากนั้นองคมนตรีเดินทางลงพื้นที่ประสบอุทกภัยบริเวณอำเภออรัญญประเทศเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่จำนวน3ชุดพร้อมพูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบภัยการได้รับพระราชทานสิ่งของในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วอย่างหาที่สุดมิได้สรัญชนารถชุ่มสวทสักแก้วรายงาน
7: ไปรษณีย์ไทยปรับแผนการนำจ่ายพัสดุและสิ่งของตามพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อเร่งส่งพัสดุถึงประชาชนโดยเร็วที่สุด
8: นายนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าไปรษณีย์ไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศเพื่อให้สามารถนำส่งพัสดุและสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดโดยปรับเส้นทางขนส่งและนำแจกสิ่งของในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้หรือมีน้ำท่วมสูงทั้งนี้หากระดับน้ำลดลงและสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยไปรษณีย์ไทยจะเร่งดำเนินการนำแจกสิ่งของถึงผู้รับโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการนำแจกสิ่งของสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandpost.co.th หรือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านและเช็คสถานะพัสดุได้ที่ LINE @thailandpost ไปรษณีย์ไทยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะแจ้งความคืบหน้าเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่องนันทภาแสนตุ้มรายงาน
7: ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดสถานการณ์น้ำท่วมกระทบต่อภาคบริการมากที่สุดขณะที่สถาบันการเงินเร่งออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ
9: นางสาวพยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะสรุปผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมหลังสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเบื้องต้นคาดว่าภาคบริการด้านการขนส่งและกระจายสินค้าได้รับผลกระทบเป็นหลักขณะที่ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวยังได้รับผลกระทบจำกัดแต่หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอาจมีความเสียหายเพิ่มขึ้นส่วนภาคอุตสาหกรรมยังไม่พบความเสียหายทั้งนี้ยอมรับว่าหนี้ครัวเรือนอาจสูงขึ้นซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำชับไปยังสถาบันการเงินออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วทั้งการลดภาระหนี้เดิมลดค่างวดเติมสภาพคล่องและการออกสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและฟื้นธุรกิจนันทิกากิตปาโลรายงาน
7: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่าน

0: ไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
1: ขอเช็คแป๊บเดียวเอง
2: แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการหยุดใช้มือถือระหว่างขับรถเพราะสายที่คุณรับอาจเป็นสายสุดท้าย
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่มาเป็นเวลาช้านานได้ตกทอดมาเป็นสมบัติของทุกคนในปัจจุบันจึงต้องช่วยกันทนุถนอมให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปแม้จะมีสภาพสถานการณ์ต่างๆแวดล้อมซึ่งอันตรายและทั้งโลกก็ประสบปัญหาต่างๆนานาก็เชื่อได้ว่าพวกเราจะสามารถไปรอดได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ใช่อยากกินขนม
1: แม่คะนี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
2: ครับ75บาท
0: ป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
1: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
3: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริง
4: แอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริ

0: อาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
1: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
3: มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการคิสอาวในวันนี้พี่ยามีและกองทัพนิทานหันษาพร้อมที่จะพาน้องๆปะตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วเอาละค่ะเราไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยในวันนี้พี่ยามีมาพร้อมกับนิทานทั้ง3เรื่องที่มีความน่าสนใจมาฝากน้องๆกันอีกแล้วล่ะค่ะเริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกเป็นนิทานอธิบายสาเหตุที่เล่าถึงตำนานการกำเนิดของใบชาจากประเทศจีนที่มีฤทธิ์เป็นสมุนไพรเพื่อแก้อาการง่วงเหงาหาวนอนแต่ว่ากว่าจะเกิดเป็นใบชานั้นก็มีเรื่องราวระหว่างทางมากมายให้น้องๆได้ตื่นตาตื่นใจกันอย่างแน่นอนล่ะค่ะเดี๋ยวไปรับฟังพร้อมกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าการชงชาครั้งแรกของโลกในนิทานเรื่องแรกของพี่แอมมี่กันเลยนะคะส่วนนิทานในเรื่องที่2มีชื่อเรื่องว่านกดูว่าวไม่มีใครครบมาฝากกันนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของนกดูว่าวที่เรียงในอีกชื่อหนึ่งก็คือนกกาว่าวที่เติบโตมาอย่างโดดเดี่ยวไม่มีพี่น้องจึงทำให้มันอยากจะมีเพื่อนเล่นแต่ไม่ว่ามันจะไปขอเล่นกับใครก็ไม่มีใครกล้าอยู่กับมันเลยเอาเป็นเพราะอะไรล่ะคะเนี่ยว่าไปติดตามรับฟังกันได้ในนิทานเรื่องที่2กันเลยและในนิทานเรื่องที่3นี้เป็นเรื่องราวของตัววีเซลสาวที่หลงรักชายหนุ่มและได้ขอพรต่อเทพเจ้าให้ตนนั้นสามารถกลายเป็นมนุษย์และสามารถแต่งงานกับชายหนุ่มที่ตนรักซึ่งเทพเจ้าก็ได้เสนอคำขอให้กับตัววีเซลแต่แล้วก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้งานแต่งงานนั้นพังลงเกิดอะไรขึ้นล่ะคะไปติดตามรับฟังกันในนิทานเรื่องวิมานล่มในนิทานเรื่องที่3กันเลยนะนิทานภาษาพาสนุกในวันนี้ลุงทองดีได้ข่าวว่าเจ้าจ้อยของเราไปคลุกอยู่กับกลุ่มวัยรุ่นที่ท้ายหมู่บ้านด้วยความเป็นห่วงลุงทองดีจึงพยายามจะเตือนให้เจ้าจ้อยไม่ให้ไปยุ่งกับคนพวกนั้นแต่เจ้าจ้อยก็อธิบายอะไรบางอย่างจนลุงทองดีเข้าใจแล้วคำว่าคลุกจะมีความหมายว่าอย่างไรไปรับฟังพร้อมกันในช่วงนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่พี่ยามีได้เล่าเรื่องความสนุกกันไปบางส่วนแล้วน้องๆพร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกับรายการคิสอัพกันแล้วหรือยังเอาละค่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าการชงชาครั้งแรกของโลกไปร

ครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเศรษฐีชาวจีนชื่อว่าอาฉา อาฉามีไร่7ไร่มีนา7แปลงโรงสี7โรงทอง 7,000 แท่งอาฉาเป็นคนที่ขยันเขาได้ให้คนงานทำงานตลอดทั้งวันจนเขานั้นร่ำรวยยิ่งขึ้นทุกที คนงานก็บ่นว่างานนั้นหนักคืนหนึ่งอาฉาได้ไปตรวจงานที่โรงสีได้เห็นหนูวิ่งก็โกรธที่หนูวิ่งมากินข้าวเปลือกอาฉาได้มองเห็นแมวดำนอนหลับสนิทหนูได้วิ่งไปบนตัวของแมวดำก็ยังไม่รู้สึกอะไรอาฉาได้รู้สึกโกรธแมวมากเลยได้เอาก้อนอิฐคว้างไปที่แมวดำตัวนั้นแมวดำตกใจตื่นและกลายเป็นคนงานชื่อว่าหนูวูหนูวูนั้นเป็นพ่อมดหนูวูโกรธอาฉามากที่ทำร้ายร่างกายเขาเวลาหลับในตอนกลางคืนเพราะเวลากลางวันเขาก็ต้องทำงานเต็มที่แล้วยังจะมาให้ตื่นตอนกลางคืนอีกจึงได้สาปให้อาฉานั้นง่วงนอนทั้งวันทั้งคืนเมื่อสาปแล้วหนูวูได้เดินออกไปพอก้าวออกไปได้3ก้าวอาฉาก็ง่วงนอนและหลับอยู่ตรงนั้นนั่นเองและตั้งแต่นั้นมาอาฉาก็ง่วงทั้งวันทั้งคืนคนงานก็ไม่ทำงาน

จนเหลือแค่กระท่อมและที่ดินแปลงเล็กๆซึ่งมีพุ่มไม้อยู่แค่หนึ่งกอคือหนึ่งมังกรดำชื่อว่าอูลูได้เที่ยวออกหากินและเจอแมวดำนูวูเข้าก็ได้ไล่จับกินนูวูได้วิ่งหนีไปจนถึงกระท่อมของอาฉาอาฉาได้จุดประทัดโยนไปที่ตัวของมังกรดำมังกรดำจึงได้หนีไปนูวูได้ขอให้อาชาหาอาหารมาให้กินเพราะว่าหิวมากอาชาบอกว่าไม่มีอาหารติดบ้านเลยแต่ก็ได้เอาใบไม้ที่เป็นพุ่มที่ใกล้บ้านของตนมาต้มให้กินแล้วอาชาก็ได้หลับไปเมื่ออาชาได้ตื่นขึ้นมานูวูนั้นก็ได้ออกไปแล้วอาชาจึงได้ไปกินน้ำใบไม้ที่ต้มเอาไว้พอกินเสร็จแล้วก็หายง่วงนอนจึงได้รู้ว่านูวูตอบแทนบุญคุณโดยเนรมิตให้ใบไม้นั้นทำให้ไม่ง่วงอาชาก็แจกใบไม้จากพุ่มไม้ที่บ้านให้กับเพื่อนบ้านไปต้มกินทุกคนก็ชอบและมาขอซื้ออาชาก็ปลูกเพิ่มขึ้นและขายใบจนร่ำรวยเหมือนเก่าต้นไม้พุ่มนี้ต่อมา

ว้าวช่างเป็นตำนานที่พิสดารจริงๆเลยนะคะนิทานอธิบายสาเหตุเรื่องนี้ได้เล่าถึงการก่อกำเนิดของใบชาที่เกิดขึ้นจากการถอนคำสาปที่หลับไหลที่พ่อโมตนหนึ่งเคยสาปชายหนุ่มเอาไว้ดังนั้นเมื่อใครก็ตามที่กินใบชาก็ได้รู้สึกว่ามีเรี่ยวแรงขึ้นมาไม่ง่วงนอนตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้ก็มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายว่าเพราะว่าในใบชานั้นมีสารคาเฟอีนที่เป็นสารเดียวกันกับที่มีในกาแฟนั่นเองนั่นจึงทำให้คนที่ได้ดื่มชาไม่ง่วงนอนนั่นเองล่ะค่ะไปต่อกันในนิทานเรื่องที่2กันเลยนะคะเมื่อนกดูว่าวอยากจะมีเพื่อนแต่ไม่ว่ามันจะเดินทางไปหาใครก็เจอแต่ผู้คนหวาดกลัวตัวมันจนมันนั้นหงุดหงิดและไม่เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นไปรับฟังนิทานเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่านกดูว่าวไม่มีใครคบไป

0: นกดูเห่าตัวหนึ่งให้กำเนิดลูกในรังที่ตั้งอยู่บนยอดไม้ของต้นโอ๊กเนื่องจากเกิดมาแค่เพียงตัวเดียวลูกของนกดูเห่าจึงได้รู้สึกว้าเหวและพยายามจะหาเพื่อนเล่นมันได้ตัดสินใจบินลงมาจากต้นโอ๊กเพื่อเล่นกับบรรดาลูกนกที่อยู่ข้างล่างแต่ไม่ว่ามันจะไปหาลูกนกตัวไหนลูกนกตัวนั้นก็จะวิ่งหนีมันด้วยความหวาดกลัวทุกตัว
1: ทำไมเป็นอย่างนี้หยุดก่อนสิหยุดนะเห็นไอ้เจ้าจึงต้องวิ่งหนีข้าด้วยเจ้ากลัวอะไรในตัวข้านักหนาฮะ
0: ลูกของนกดูว่าวได้พูดกับลูกนกกระทา
2: คือว่าแม่ของข้าบอกข้าว่าเจ้าเป็นลูกของนกดูว่าวเมื่อเจ้าโตขึ้นเจ้าก็จะกลายเป็นนกที่โหดร้ายแล้วก็คอยล่าพวกเรากินเป็นอาหารน่ะข้าก็เลยไม่อยากจะเล่นกับเจ้าพวกเราไปกันเถอะเราไม่อยากเล่นกับนกดูว่าวตัวนี้เลยเดี๋ยวสิรอข้าก่อนสิเฮ้ยนี่แต่คนหนีข้าน
0: ิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าขึ้นชื่อว่าเป็นคนพาลย่อมไม่น่าคบหา

ุมมองหนึ่งก็พอจะเข้าใจนะคะว่าทำไมนกดูว่าวซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความโหดร้ายโดยธรรมชาติถึงไม่มีเพื่อนแต่ถ้ามองในอีกมุมมองหนึ่งก็อดสงสารไม่ได้ที่นกดูว่าวนั้นถูกตัดสินเพราะว่าชาติกำเนิดเพียงเท่านั้นแต่นั่นแหละนะนิทานเรื่องนี้ก็แต่งขึ้นมาเพื่อเตือนใจของเราว่าอย่าไปอยู่ใกล้กับคนที่เป็นอันตรายเพราะว่าคนแบบนั้นเนี่ยมีแนวโน้มที่จะทำให้เราไม่ปลอดภัยได้ยังไงซะก็ฟังหูไว้หูไม่เสียหายเรานะคะนั่นแหละค่ะเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่3กันเลยซึ่งยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัญชาตญาณของชาติกำเนิดเมื่อตัววีเซลขอพรวิงวอนให้เทพเจ้าวีนัสว่ามันนั้นอยากจะแต่งงานกับมนุษย์ผู้หนึ่งมากแค่ไหนซึ่งเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่พิสดารมากๆเลยล่ะค่ะไว้ไปรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าวิวาลม

0: ลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนางวีเซลตัวหนึ่งได้ตกหลุมรักชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งและปรารถนาที่จะได้ชายหนุ่มผู้นั้นมาเป็นคู่ครองของตนมันได้เฝ้าวิงวอนขอต่อเทพเจ้าวีนัสขอให้คำอธิษฐานของมันสำเร็จผล
1: โอ้ยเทพเจ้าวีดัสเทพเจ้าวีดัสโอ้ยท่านน่ะเป็นเทพเจ้าแห่งความรักและก็ความปรารถนาหากท่านได้รับรู้คำขอของข้าขอให้ข้ากับชายหนุ่มผู้นั้นได้สมรสและก็รักกันด้วยเถิดสาธุ
0: นางวีเซลได้วิงวอนเทพเจ้าวีนัสที่อยู่บนสวนสวรรค์ได้รับรู้คำวิงวอนของนางวีเซลและรู้สึกเห็นใจนางจึงได้โดนบันดาลให้ตัววีเซลกลายร่างเป็นหญิงสาวที่งดงาม ไม่ว่าใครได้เห็นจะต้องตกหลุมรักทุกคน เมื่อชายหนุ่มได้เห็นนางวีเซลก็ตกหลุมรักนางตั้งแต่แรกพบ และได้ขอนางแต่งงานโดยทันทีในขณะที่งานแต่งงานของชายหนุ่มและนางวีเซลกำลังจะดำเนินไปได้มีหนูตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาในงานเมื่อได้เห็นหนูนางวีเซลจึงได้วิ่งไล่ตามหนูไปตามสัญชาตญาณของตนทำให้งานแต่งงานของนางกับชายในฝันต้องจบสิ้นลง
2: เฮ้ยหนูน่ากินจังเลย
0: นิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าแม้จะเปลี่ยนรูปร่างหรือสถานะได้แต่นิสัยของคนเรามักไม่เปลี่ยน

โถโถน่าสงสารเจ้าตัววีซ่องสาวจริงๆเลยถึงแม้ว่าจะรักชายหนุ่มและพยายามจะหนีออกจากชาติกำเนิดของตัวเองสักเท่าไหร่แต่สัญชาตญาณก็เป็นสิ่งที่แอบซ่อนกันไม่ได้และเมื่อมีหนูวิ่งผ่านมาเจ้าตัววีซ่องก็ได้ออกอาการประหลาดจนทำให้คนในงานนั้นหวาดกลัวและงานแต่งก็ล่มลงในที่สุดนั่นเองล่ะค่ะเฮ้ยจบนิทานเรื่องสุดท้ายกันลงไปแล้วนะคะจบแบบไม่สมหวังนิดนึงแต่ยังไงพี่ยามีก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าตัววีเซานะเอาละค่ะตอนนี้ก็จบนิทานในช่วงของพี่ยามีกันลงไปแล้วเราไปต่อกันในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยเจ้าจอยของเราที่อยากจะโตเป็นหนุ่มเอาแต่ไปคลุกอยู่กับรุ่นพี่ที่ท้ายหมู่บ้านเพราะเห็นบอกว่ามีแต่เรื่องสนุกสนุกจนทำให้ลุงทองดีอดเป็นห่วงไม่ได้ไปติดตามเรื่องราวความสนุกและความหมายของคำว่าคลุกพร้อมกันในนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะ

0: ช่วงนี้ลุงทองดีได้ข่าวว่าเจ้าจอยไปคลุกคลีอยู่กับกลุ่มวัยรุ่นที่ท้ายหมู่บ้านและวันนี้ลุงทองดีก็ได้เรียกเจ้าจอยมาสอบถามว่าเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นกันแน่จึงเกิดการถกเถียงกันไปมาจนปวดหัวกันทั้งสองฝ่ายเรื่องราวจะเป็นยังไงกันนะไปรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะ
1: เฮ้ยเจ้าจ้อยนั่นเองเจ้าดิไปไหนน่ะ
2: จ้อยก็จะไปธุระของจ้อยนะสิจ้าลุงถ้าไม่มีอะไรจ้อยไปแล้วนะ
1: เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปสิ
2: อะไรอีกล่ะลุงทำไมต้องมาขวางจ้อยด้วยล่ะเนี่ย
1: ข้าได้ข่าวมาว่าช่วงนี้เนี่ยเองชอบไปนั่งอยู่กับพวกแก๊งวัยรุ่นที่ท้ายหมู่บ้านอยู่บ่อยๆเหร
2: ออ๋อลุงได้ข่าวมาไม่ตรงนะจ๊ะเพราะว่าบางทีจ้อยก็นั่งบางทีจ้อยก็ยืนนะจ๊ะ
1: พูดจากวนประสาทข้าอีกนะเองเนี่ย
2: เอานั่นลุงอย่าคิดมากเลยใจอ่ะแค่ไปนั่งดูอะไรสนุกสนุกเท่านั้นเองแหละ
1: แล้วข้าจะไว้ใจได้ยังไงว่าไอ้เจ้าพวกวัยรุ่นพวกนั้นจะไม่แนะนำอะไรที่ไม่ดีให้กับเองน่ะ
2: ไม่ดีแน่ไงลุงพวกพี่ๆเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดสักกันหน่อยใจเองก็ไปนั่งเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลย
1: ก็แล้วถ้านั่งเฉยๆทำไมไม่นั่งที่บ้านเราบ้านเองนั่งไม่ได้หรือไง
2: ก็นั่งได้แต่ว่าที่บ้านของพวกพี่ๆนะเขามีเพลงจ๊อบๆให้ฟังมีรถเท่ๆให้ดูแถมยังมีเรื่องตลกอีกด้วย
1: เฮ้ยข้าไม่รู้หรอกนะว่าเองจะไปทำอะไรแต่เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยข้าขอไม่สบายใจไว้ก่อนละ
2: โอ้อยากคิดมากสิลุงไม่มีอะไรไม่ดีหรอกนะย้อยนะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรอยู่แล้ว
1: ยังไงก็อย่าไปคลุกอยู่กับเขาให้มากเกินไปก็แล้วกันข้าเป็นห่วง
2: ฮะคลุกอะไรเหรอลุง
1: เฮ้ยคำว่าคลุกที่ข้าพูดเนี่ยก็เป็นคำที่หมายถึงอาการหมกมุ่นหรือว่าเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าอยู่ในที่ใดที่หนึ่งนานๆยังไงเล่า
2: โอ้ลุงไม่ต้องห่วงหรอกนะแล้วอีกอย่างพวกพี่ๆเขาก็ไม่ใช่คนไม่ดีไม่มียาเสพติดไม่มีการพนันมีแต่เรื่องสนุกสนุกกับดนตรีเท่านั้นเอง
1: เฮ้ยข้าแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยเผลอแป๊บๆเนี่ยเองก็จะกลายเป็นวัยรุ่นแล้วเหรอเนี่ย
2: อ้าวก็แน่ล่ะสิจ๊ะจ้อยน่ะก็เลยต้องไปศึกษาการเป็นวัยรุ่นจากพวกพี่เขาเอาไว้ก่อนยังไงล่ะ
1: เออยังไงก็ให้รู้ขีดจำกัดไปพูดคุยไปเล่นน่ะได้แต่อย่าไปนั่งซะจนลืมรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองด้วยล่ะเข้าใจไหม
2: ไม่ลืมอยู่แล้วลุงนี่จ้อยทำการบ้านให้เสร็จเพื่อจะรีบไปดูหนังที่บ้านพวกพี่ๆนั้นเลยนะเนี่ย
1: แล้วเอ็งไปคนเดียวเหรอ
2: เปล่าจ้ะลุงไอ้แดงกับไอ้สิงแล้วก็เพื่อนๆอีกหลายคนก็ไปกันเยอะแยะเลยล่ะจ้ะ
1: อ๋อถ้างั้นก็ดูแลตัวเองดีๆแล้วกันข้าเป็นห่วง
2: อ้าวแล้วทำไมลุงทองดีถึงทำเสียงเศร้าๆแบบนั้นด้วยล่ะจ้ะ
1: เอาได้ข้าก็ไม่ได้เศร้านี่เองน่ะคิดมากเกินไปแล้ว
2: นั่นแน่ลุงทองดีกลัวว่าจ้าจะไม่มาเล่นด้วยแล้วใช่ไหมล่ะ
1: เอออะไรของเองฮะเองไม่มาเนี่ยดีซะอีกข้าจะได้อยู่อย่างสงบเงียบของข้า
2: คนแก่เนี่ยนะขี้น้อยใจแถมยังปากแข็งอีกตั้งหาก
1: อะไรกันฮะไปเลยเองจะไปเล่นไปดูหนังอะไรก็ไปแล้วก็กลับบ้านให้ตรงเวลาด้วย
2: ได้เลยจ้ะไว้เดี๋ยววันหลังจ้อยจะมาเล่นกับลุงนะ
1: เออขับรถดีๆด้วยละกัน
2: ได้แล้วจ้ะ
0: แม้ลุงทองดีเนี่ยนะพอเห็นจ้อยเริ่มโตแล้วก็ติดเพื่อนเขาหน่อยก็เริ่มใจหายแล้วล่ะค่ะดูสิคะเป็นห่วงหลานแต่ก็ปากแข็งไม่ยอมพูดอะไรที่ตรงกับใจเอาซะเลยแต่เจ้าจอยของเรานี่ก็ดีนะที่รู้ว่าลุงเป็นห่วงต้องแบบนี้สิคะครอบครัวถึงจะอบอุ่นน้องๆว่าไหมคะ

บไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอัลก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะ

Thai PBS Podcast มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการคิสอาวในวันนี้พี่ยามี่และกองทัพนิทานหันษาพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้ว wow. เอาล่ะเราไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยพร้อมกันหรือยังเอ่ยกับการไปรับฟังเรื่องราวความสนุกจากนิทานทั้งสองเรื่องที่น้องๆจะได้รับฟังกันเริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกกับเรื่องราวสุดดราม่าจากตำนานนิทานของประเทศเพื่อนบ้านเกี่ยวกับพรวิเศษที่ได้มาจากนางฟ้าและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากการแย่งชิงพรวิเศษนั้นจนเกิดเป็นเรื่องราวสุดเศร้าแก่ราชวงศ์หนึ่งที่ต้องบ้านแตกสลายขาดเพราะว่ามีผู้ไม่หวังดีพยายามจะสร้างความปั่นป่วนให้เกิดขึ้นในครอบครัวของพระราชาบอกได้เลยนะคะว่าเป็นเรื่องราวที่เข้มข้นอย่างแน่นอนมาไปรับฟังพร้อมกันในนิทานเรื่องแรกของพี่ยามีกันเลยในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าพังเพราะพรต่อกันในนิทานเรื่องที่2นิทานเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่านักพูดผู้ไม่ลงมือทำซึ่งเป็นเรื่องราวของเอสชายหนุ่มช่างฝันที่มักจะพูดถึงความคิดว่าอยากจะทำอะไรที่ยิ่งใหญ่อยู่ตลอดเวลาเขานั้นสามารถพูดอธิบายในสิ่งที่เขาอยากจะทำได้ทุกวี่ทุกวันจนทำให้คนอื่นนั้นเริ่มสนใจในสิ่งที่เขาพูดค่ะแต่วันแล้ววันเล่าก็ไม่มีใครเห็นว่าเอสนั้นจะลงมือทำอะไรเลยนั่นจึงทำให้เกิดเรื่องราวบางอย่างขึ้นกับเอสนั่นเองไว้ไปรับฟังพร้อมกันในนิทานเรื่องที่2ของพี่ยามีกันเลยนะและนิทานชั่วภาษาพาสนุกในวันนี้ค่ะลุงทองดีเห็นเจ้าจ้อยนั่งเซ็งถามไปถามมาก็เลยได้รู้ว่าเจ้าจ้อยนั้นทะเลาะกับเพื่อนแต่ก็มัวเล่นแง่แล้วก็รอให้เพื่อนมาง้อจนลุงทองดีต้องหาทางทำให้เจ้าจ้อยใจเย็นลงนั่นเองแล้วคำว่าเล่นแง่จะมีความหมายว่าอย่างไรกันนะมาไปรับฟังพร้อมกันในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยหลังจากที่พี่ยามี่ได้เล่าเรื่องความสนุกกันไปบางส่วนแล้วน้องๆพร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกับรายการคิสอาร์กันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าพังเพราะพร

0: กันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระราชาและพระราชินีทรงปกครองเมืองแห่งนี้ทรงได้เฝ้าอ้อนวอนต่อพระเจ้าทุกวันไม่ได้ขาดเพื่อขอให้พระองค์มอบทายาทให้แก่ทั้งสองด้วยนางฟ้าใจดีองค์หนึ่งได้ยินเสียงอ้อนวอนจึงได้ปรากฏร่างต่อหน้าพระราชินีและได้กล่าวว่า
1: เราเนี่ยจะประทานบุตรชายให้แก่พระองค์บุตรชายผู้นี้จะได้รับพรวิเศษไม่ว่าสิ่งใดที่ปรารถนาสิ่งนั้นก็จะเป็นจริงตามที่ต้องการจ้ะ
0: พระราชินีทรงดีใจเป็นอย่างมากที่พระองค์จะได้พระโอรสซึ่งทรงนำเรื่องราวนี้ไปเล่าให้กับพระราชาได้ฟังพระราชาได้พูดกับพระราชินีว่าห้ามนำเรื่องพรวิเศษของเจ้าชายไปบอกกับใครโดยเด็ดขาดโดยที่ไม่รู้เลยว่าการที่สนทนาของทั้งสองนั้นมีพ่อครัวคนหนึ่งได้ยินเข้าโดยบังเอิญวันเวลาผ่านไปพระราชินีทรงกำเนิดพระโอรสที่มีหน้าตาน่ารักเป็นอย่างมากพระราชาจึงได้รับสั่งให้จัดงานรื่นเริงเฉลิมฉลองไปทั่วทั้งเมืองวันหนึ่งพระราชินีทรงได้พาพระโอรสออกไปเดินเล่นในสวนพระราชินีทรงเหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างมากจึงได้ลงไปชำระล้างร่างกายในสระน้ำโดยที่วางพระโอรสเอาไว้ที่ริมสระพ่อครัวได้เห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะลักพาตัวพ่อโอรสจึงนำเลือดของกวางมาเทลงที่เสื้อคลุมของพระราชินีแล้วก็โมยพ่อโอรสไปให้ญาติที่เพิ่งคลอดลูกเหมือนกันเป็นผู้ที่เลี้ยงดูเพราะคิดว่าวันหนึ่งเมื่อพระโอรสได้เติบโตขึ้นจะได้ขอพรให้ตัวเองนั้นกลายเป็นพระราชาซะเลยและมีสาวงามเป็นพระราชินีหลังจากนั้นพ่อครัวก็ได้รีบกลับเข้าวังเพื่อกราบทูลพระราชาว่าพระราชินีมัวแต่เพลิดเพลินกับการเล่นน้ำจนปล่อยให้สัตว์ร้ายสังหารพระโอรสและคาบเอาศพไปกินเสียแล้วพระราชาทรงโกรธมากจึงมีรับสั่งให้นำพระราชินีไปขังเอาไว้บนยอดหอคอยและห้ามใครไปเยี่ยมโดยเด็ดขาดแต่ทว่าพระราชินีทรงได้รับการช่วยเหลือจากนางฟ้าองค์เดิมที่คอยนำอาหารมาให้โดยที่พระราชาทรงไม่รู้เลยว่าพระราชินีนั้นยังมีชีวิตรอดอยู่บนหอคอยวันเวลาผ่านไปพระโอรสได้เติบโตเป็นชายหนุ่มผู้สง่างามโดยที่คิดว่าพ่อครัวนั้นเป็นพ่อของตนเมื่อพ่อครัวเอ่ยขอพระโอรสให้มอบพรวิเศษให้แก่ตนที่อยากเป็นพระราชาและมีสาวงามเป็นพระราชินีพระโอรสก็ให้พรนั้นด้วยความเต็มใจพ่อครัวเกรงว่าวันหนึ่งเจ้าชายจะล่วงรู้ความจริงและขอพรวิเศษคืนจากตนจึงได้กล่าวกับหญิงสาวงามที่เป็นพระราชินีว่า
2: ก่อนที่เราจะแต่งงานกับเจ้าเจ้าต้องสังหารชายหนุ่มผู้หนึ่งให้เราซะก่อน
0: สาวงามผู้นั้นจึงได้เดินทางไปหาเจ้าชายเมื่อพบหน้าเจ้าชายเธอก็ตกหลุมรักโดยทันทีหญิงสาวจึงได้เล่าความจริงทั้งหมดให้กับเจ้าชายได้ฟังเมื่อเจ้าชายได้รู้ความจริงจึงได้สาปให้พ่อครัวกลายเป็นสุนัขพุดเดิ้ลจากนั้นก็ออกเดินทางกลับเข้าวังของพระองค์โดยมอบพรให้สาวงามกลายเป็นดอกไม้สีชมพูและพาเข้าวังไปพร้อมกันและมีสุนัขพุดเดิ้ลเดินตามไปด้วยเมื่อเจ้าชายได้ทรงพบพระราชาก็ทรงเล่าความจริงที่เกิดขึ้นให้ฟังทั้งหมดพระราชาจึงได้เสด็จขึ้นไปบนยอดหอคอยด้วยความเศร้าโศกเมื่อทรงพบว่าพระราชินีนั้นยังมีชีวิตอยู่ก็ดีใจเป็นอย่างมากแต่ทว่าพระราชินีได้พูดกับพระราชาอีก3วันนางจะมารับพระองค์ไปสวรรค์พระราชาทรงโศกเศร้าและตรอมใจสิ้นพระชนตามพระราชินีไปในที่สุดก่อนที่พระราชาและพระราชินีจะไปสวรรค์ก็ได้พูดคำอำลากับพระโอรสและมอบเมืองให้กับพระโอรสได้ปกครองต่อไปพระราชาองค์ใหม่ทรงคืนร่างให้แก่หญิงสาวและจัดงานอภิเษกอย่างยิ่งใหญ่และครองคู่กันอย่างมีความสุขตลอดนับตั้งแต่นั้น

ทำไมเรื่องราวเล็กๆถึงได้กลายเป็นบานปลายใหญ่โตขนาดนี้ล่ะคะเนี่ยน้องๆคิดว่าส่วนไหนของนิทานเรื่องนี้บ้างที่ทำให้เกิดเรื่องราวที่ใหญ่โตขึ้นติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักแต่พี่แอมมี่คิดว่าจุดเล็กๆที่นำมาซึ่งความวุ่นวายอันใหญ่หลวงนี้ก็เป็นเพราะว่าพระราชาไม่ฟังคำอธิบายของพระราชินีและใช้อำนาจเบ็ดเสร็จในการลงโทษพระราชินีจนทำให้ความจริงไม่ถูกเปิดเผยนั่นเป็นเพราะว่าความหูเบาที่หลงเชื่อใครก็ไม่รู้จนทำให้ทุกอย่างเข้าแผงของพ่อครัวเจ้าเล่ห์และเกิดเรื่องราวที่น่าเศร้านี้ขึ้นนั่นเองโชคดีจังเลยนะคะที่มีหญิงสาวคนนึงมาบอกความจริงแก่เจ้าชายและคลี่คลายเรื่องราวทั้งหมดลงได้ไม่ว่าจะนิทานกี่เรื่องต่อกี่เรื่องถ้าหากว่าตัดสินใจทำอะไรลงไปเพราะว่าความหูเบาหรือฟังความข้างเดียวก็มักจะทำให้เกิดเรื่องยุ่งยากขึ้นทุกทีเลยล่ะค่ะดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจอะไรเราจึงต้องหาข้อมูลให้มั่นใจซะก่อนจะได้ไม่มีเรื่องให้เดือดร้อนตามมานะคะเอาละค่ะเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่2ต่อเลยกับเรื่องราวของชายหนุ่มช่างฝันที่เป็นนักพูดผู้ที่มีความสามารถในการโน้มน้าวใจของผู้อื่นให้เชื่อฟังในสิ่งที่ตนเองคิดได้แต่ว่าเขาก็ทำได้แค่นั้นค่ะเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะขยายผลการพูดของเขาต่อไปได้อีกเอ้าทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะคะไปติดตามรับฟังในนิทานเรื่องนักพูดผู้ไม่ลงมือทำกันได้เลย

0: ในเมืองเล็กๆมีผู้คนอาศัยอยู่ไม่มากนักตั้งแต่ทางเข้าเมืองด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังเมืองทุกคนต่างก็รู้จักกันดีชาวเมืองอยู่กันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยทุกคนต่างเป็นมิตรและมักจะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆหรือพูดคุยในเรื่องสเพเหระกันที่ร้านกาแฟของเฮียโกในบรรดาชาวเมืองเหล่านั้นมีชายคนหนึ่งชื่อว่าเอสไม่มีใครในเมืองนี้ไม่รู้จักเอสยิ่งเขาเติบใหญ่ก็ยิ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วไม่ว่าจะเจอใครก็พูดถึงแต่เขาไปหมดหรือเรียกว่าเป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์ดีนั่นเองแต่ก็ใช่ว่านี่จะเป็นข้อดีของเอสเพราะข้อเสียของเอสก็มีอยู่ที่การพูดนี่แหละค่ะเอสมักจะชอบพูดอะไรที่โอ้อวดเกินจริงหรือพูดถึงการวางแผนอนาคตของตัวเองเอสมักจะพูดว่าเขาอยากทำโน่นทำนี่อยากจะเปิดร้านสร้างกิจการอันใหญ่โตอยากจะเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลกอยากจะเป็นบัณฑิตที่มากด้วยความรู้แต่สุดท้ายเอสก็ไม่เคยลงมือทำเลยสักอย่างเหมือนอย่างเช่นวันนี้ที่ทุกคนมานั่งคุยเล่นกันอยู่ที่ร้านของเฮียโกเอสเองก็มานั่งเล่นอยู่ที่ร้านนี้เพื่อร่วมพูดคุยกับคนอื่นๆด้วยเขาได้บอกว่า
1: ผมคิดว่าจะเดินทางไปเที่ยวให้ทั่วโลกจากนั้นก็จะกลับมาเขียนหนังสือดีๆสักเล่มไว้ให้ลูกหลานได้อ่านน่ะพวกคุณว่าดีไหมล่ะ
0: โอ้ยดีจังเลยแล้วจะไปเมื่อไหร่ล่ะใช่นั่นสิเธอจะไปเมื่อไหร่กันล่ะ
1: คงจะเป็นเดือนหน้านั่นแหละมั้งนี่ก็กำลังวางแผนแล้วก็ศึกษาการเดินทางอยู่นะ
0: เอสได้ตอบทุกคนอย่างฉะฉานแน่แหละว่าตอนแรกนั้นชาวเมืองก็ต่างชื่นชอบว่าเอสนั้นเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลจะคิดออกเดินทางท่องเที่ยวหาความรู้เพื่อมาเขียนบนหนังสือเพราะพื้นฐานของเอสนั้นก็เป็นคนที่เก่งและมีวิชาความรู้มากอยู่แล้วแต่เอสนั้นพูดแค่อย่างเดียวแต่ก็ไม่เคยทำเลยสักทีสุดท้ายคนนั้นก็เริ่มเบื่อหน่ายเพราะรู้ว่าเอสนั้นไม่ทำจริงๆอย่างที่เคยว่าเอาไว้ดังนั้นจากที่เคยนับถือและเห็นว่าเป็นหนุ่มที่มีอุดมการณ์และมีความสามารถก็กลายเป็นคนที่ดีแต่พูดแต่ก็ไม่เคยทำจริงนิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าคำพูดนั้นสำคัญแต่หากพูดแล้วปราศจากการกระทำก็ไม่มีความหมาย

ียมี่ก็คิดว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีอุดมการณ์แล้วก็มองการไกลถึงขนาดว่าอยากจะเดินทางไปรอบโลกเพื่อเขียนหนังสือหุยนี่พี่แยมมี่รออ่านเลยนะคะเนี่ยแต่สุดท้ายพี่แยมมี่ก็เข้าใจว่าทำไมชาวบ้านทุกคนถึงเลิกฟังคำพูดของเอสนั่นก็เป็นเพราะว่าคำพูดของเอสไม่เคย

้จึงทำให้คำพูดของเอสไม่มีความหมายนั่นเองค่ะถ้าหากว่าอยากจะยิ่งใหญ่และได้รับการยอมรับยังไงก็ต้องแสดงออกควบคู่ไปกับคำพูดด้วยนะเอาล่ะตอนนี้จบนิทานในส่วนของพี่ยามีกันลงไปแล้วเราไปต่อกันในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยเจ้าจอยโกรธมากเพราะไม่โอเคกับการที่เพื่อนมาทำให้ตัวเองกลายเป็นตัวตลกแต่ลุงทองดีก็แนะนำให้เจ้าจ้อยรีบจัดการกับปัญหานี้ซะก่อนที่จะบานปลายจนผิดใจเพราะว่ามัวเล่นแง่รออีกฝ่ายมาง้อเอาล่ะสิคะไปติดตามเรื่องราวความสนุกและความหมายของคำว่าเล่นแง่พร้อมกันในช่วงนิทาน

0: 爬山奴。
1: ทองดีเห็นเจ้าจ้อยนั่งจับเจ้าไม่ยอมทำอะไรท่าทางดูเหงาเหงาเซ็งเซ็งจึงได้เข้าไปพูดหยอกล้อด้วยตามประสาหวังว่าจะทำให้เจ้าจ้อยอารมณ์ดีขึ้นมาได้พอได้คุยถามไปถามมาจึงได้รู้ว่าเจ้าจ้อยทะเลาะกับเพื่อนๆเลยไม่มีใครเล่นด้วยนั่นเอง
2: นี่เจ้าจ้อยทำไมถึงมานั่งทำหน้าเซ็งอยู่แบบนี้ล่ะฮะ
3: โอ้ไม่รู้สิจ้าจ้อยก็นั่งคิดอะไรไปเรื่อยไม่ได้เซ็งอะไรขนาดนั้นสักหน่อย
2: แปลว่าดูจากสายตาของเองแล้วเนี่ยเองดูเซ็งสุดขีดเลยนะ
3: คิดมากแล้วนะลุงไม่มีอะไรสักหน่อย
2: เฮ้ยน่าสงสัยจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเองไม่ไปเล่นกับเพื่อนๆของเองเหรอ
3: ไม่ไปจ้ะวันนี้จะอยากอยู่คนเดียวเงียบ
2: ๆนั่นแน่ทำท่าทางแบบนี้เนี่ยทะเลาะกับเพื่อนมาอีกแล้วล่ะสิท่าฮะ
3: ลองดีรู้ได้ยังไงอ่ะก็ยังไม่ทันได้บอกอะไรเลย
2: โถไอ้จ้อยข้าน่ะแค่มองหูก็รู้แล้วว่าเองกำลังคิดอะไรอยู่นั่งหน้ามุ่ยแบบนี้มีหรือจะไม่มีเรื่องนะถ้าหากว่าเป็นปกตินะเองจะต้องออกไปเล่นกับไอ้พวกแก๊งจิ้งจกอะไรนั่นของเองแล้ว
3: จิ้งจกสายฟ้าตั้งหากแล้วลุง
2: เออนั่นแหละจะแก๊งอะไรก็เถอะปกติเนี่ยเองไม่มานั่งหน้างออยู่แบบนี้หรอก
3: แก๊งจิ้งจกสายฟ้ามันเป็นอดีตไปแล้วล่ะจ้ะ
2: ทำไมกันล่ะนั่นน่ะพวกเองทะเลาะอะไรกันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอ
3: ซับซ้อนนะจ๊ะลุงจ้อยไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงเราน่ะต่างคนต่างก็เถียงกันไม่มีใครยอมฟังความคิดใครก็เลยตกลงกันไม่ได้จ้อยก็เลยต้องแยกมาอยู่คนเดียวนี่แหละจ้ะ
2: ไม่ต้องเล่าทั้งหมดหรอกข้าเข้าใจนะดูแล้วเดี๋ยวพวกเองก็คงจะโกรธกันได้อีกไม่นานหรอกมั้งเดี๋ยวก็คงดีกันจนได้นั่นแหละ
3: ไม่สิลุงครั้งนี้ไม่ดีก็ง่ายๆเหมือนเดิมแน่นอน
2: แล้วทำไมเองถึงไปมั่นใจขนาดนั้นเล่า
3: ก็หัวเราะจ้อยให้คนอื่นเห็นในที่สาธารณะมันทำให้จ้อยต้องอายถ้าจะให้คืนดีมันต้องมาขอโทษจ้อยพร้อมกันเท่านั้น
2: เอ้ยก็เป็นซะแบบนี้ไงมัวเล่นแง่กันอยู่แบบนี้เนี่ยแล้วเมื่อไรถึงจะดีกันได้เล่า
3: ฮะอะไรกันลุงจ้อยไม่ได้เล่นนะนี่จ้อยเอาจริง
2: ไม่ใช่คำว่าเล่นแง่ที่ข้าพูดเนี่ยเป็นคำที่หมายถึงการสร้างเงื่อนไขให้อีกฝ่ายทำตามต่างหากเล่า
3: ก็มันทำให้จ้อยอายนี่นาแต่จ้อยก็เหงาด้วยยายอยู่แล้วจ้อยไม่ชอบที่ไม่มีเพื่อนแบบนี้เลย
2: ปัดโถเจ้าจ้อยเอ้ยมันจะไปยากอะไรกันวิธีมันง่ายแค่นิดเดียวเอง
3: ฮะลุงมีวิธีที่จะทำให้พวกเรากลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมด้วยหรอจ๊ะ
2: มีสิ
3: แล้วจ้อยต้องทำยังไงบ้างอะจ๊ะ
2: ก็ไม่มีอะไรมากเองก็ไปหาใครสักคนหนึ่งก่อนแล้วก็ไปบอกว่าขอโทษแล้วหลังจากนั้นก็พากันไปขอโทษคนที่3แค่นี้ก็จบเรื่องแล้ว
3: เอ้าแล้วจ้อยจะต้องไปขอโทษเรื่องอะไรเล่าจ้อยไม่ผิดนี่มาน
2: ี่แหละคนเราส่วนใหญ่ทะเลาะกันกับเพราะคิดแบบนี้แหละคิดแต่ว่าตัวเองไม่ผิดคนอื่นผิดหมดพอเป็นแบบนี้ก็เลยไม่มีใครคุยกับใครจนต้องแยกห่างกันมาแบบนี้ยังไงเล่า
3: ก็จริงของลุงนะจ๊ะทุกอย่างมันก็เป็นเหมือนอย่างที่ลุงพูดไม่มีผิดเลย
2: ถ้างั้นเองก็ไปจัดการซะคนที่ให้อภัยคนอื่นได้ก่อนนี่แหละที่เป็นผู้ชนะที่แท้จริงชนะทั้งใจตัวเองแล้วก็ชนะทั้งคนอื่นด้วยแล้วพอขอโทษเสร็จเนี่ยนะเดี๋ยวใจมันก็จะเปิดที่นี่ค่อยคุยกันด้วยเหตุผลอีกทีก็ยังได
3: ้เข้าใจแล้วจ้ะจ้อยจะลองไปคุยกับไอ้พวกนั้นดูขอบคุณลุงทองดีที่แนะนำจ้อยนะจ๊ะ
2: เออไปซะแล้วก็รีบคืนดีกันข้าเห็นเองมานั่งห่อเหี่ยวแบบนี้เนี่ยข้าไม่สบายใจเลยยังไงมีเรื่องอะไรก็บอกข้าด้วยล่ะ
3: ได้เลยจ้ะเงินจ้อยไปขอโทษเพื่อนๆก่อนแล้วกันนะจ๊ะ
2: เออยังไงก็ขับรถดีๆล่ะ
3: จ้า

บไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบาย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง
1: หยุดหยุดหยุดรอแป๊บโดนัท10แถม10ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
2: เธอรู้จักไหมไขมันทรานส์น่ะที่ผ่านมาก็เค้กพายพัฟคุกกี้ไหนจะเวเฟอร์อีก
1: ก็โดนัทอีกหน่อยไม่เป็นไรนะ
3: ไม่หน่อยละกินแบบนี้ระวังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับสวัสดีครับพบกับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนา
4: สวัสดีค่ะ
3: แล้ววันนี้ชวนคุยกันเรื่องไขมันทรานส์ครับ
4: ค่ะไขมันทรานส์นะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบได้ในธรรมชาติเช่นในเนื้อวัวเนยนมชีสและไขมันทรานส์นะคะจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์เช่นเนยขาวมาการีนหรือเนยเทียมค่ะ
3: แต่คุณหมอครับหลายร้านเลือกใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับ
4: ใช่ค่ะเพราะต้นทุนที่ต่ำกว่าการหืนช้าและเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การที่ร่างกายเราได้รับกรดไขมันทรานส์แปรรูปมากๆก็อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายเช่นน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะ
3: ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินให้น้อยลงสุขภาพดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
4: ยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

0: ครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
1: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
0: โอ้โหมาเยอะเลย
1: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
0: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
1: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
0: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
3: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
4: ้กินอะไรเข้าไปบ้างล่ะนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
3: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
0: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
1: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
0: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
1: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
0: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
5: สำนักงานศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น.กับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ

0: ปกครองและคดีปกครองค่ะวันนี้ค่ะรายการของเราก็มีความรู้เกี่ยวกับคดีปกครองมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่รายการได้นำความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองมาพูดคุยกันในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาค่ะคิดว่าท่านผู้ฟังหลายท่านนะคะคงจะพอทราบแล้วว่าคดีปกครองจะเกี่ยวข้องกับคู่กรณีฝ่ายหนึ่งนะคะคือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ส่งผลกระทบกับเราค่ะโดยอาจจะมาในรูปแบบของการออกประกาศค่ะหรือการออกคำสั่งต่างๆท่านผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าการที่จะออกคำสั่งอะไรมาสักหนึ่งคำสั่งค่ะจะมีกระบวนการอย่างไรและที่เรามักจะได้ยินนะคะคำว่าคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะมันไม่ชอบด้วยกฎหมายตรงไหนอย่างไรค่ะวันนี้ค่ะเราจะได้ไขข้อข้องใจกับท่านเทิดพงษ์คงจันทร์ท่านตุลาการศาลปกครองกลางค่ะและในฐานะท่านรองโฆษกศาลปกครองด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีคุณเบิร์ตครับ
0: ค่ะท่านเทิดพงษ์คะอย่างที่เกริ่นไปกับท่านผู้ฟังนะคะว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะมีอำนาจที่จะกระทำการออกคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีผลกระทบกับสิทธินะคะและเสรีภาพของประชาชนอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะหากการออกคำสั่งนั้นค่ะเป็นไปเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมค่ะท่านพอจะเล่าให้ฟังสักนิดได้ไหมคะว่าเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการออกคำสั่งค่ะมีกี่ลักษณะและแต่ละลักษณะค่ะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะ
1: ครับท่านผู้ฟังคุณเบิร์ตอธิบายเรื่องอำนาจในการออกคำสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยจำแนกได้เป็น2ลักษณะครับอย่างแรกก็คือผู้ที่มีอำนาจออกคำสั่งเนี่ยนะครับเป็นคนคนเดียวอย
0: ่
1: างน
0: ี้
1: นะครับง่ายๆคือเป็นเจ้าหน้าที่คนเดียวครับมีอำนาจนั้นเต็มเลยโดยกฎหมายให้ไว้ผมยกตัวอย่างเช่นอธิบดีกรมต่างๆเนี่ยนะครับกรณีที่จะมีการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการในสังกัดอย่างเงี้ยเป็นอำนาจของอธิบดีคนเดียวนะครับไม่ต้องไปประชุมร่วมกับใครถ้าฟังความได้ว่าข้าราชการในบังคับบัญชาผู้นั้นกระทำความผิดวินัยจริงก็สามารถมีอำนาจออกคำสั่งลงโทษทางวินัยได้เลยนะครับได้เลยส่วนจะลงโทษสถานใดก็แล้วแต่ความผิดที่ตรวจสอบได
0: ้ค่ะ
1: อันนี้คือลักษณะของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกสั่งลักษณะแรกลักษณะที่สองก็คือว่าเป็นในรูปของคณะกรรมการ
0: ค่ะ
1: ครับอันนี้เนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยอาจจะเนื่องมาจากว่าเรื่องเหล่านั้นเนี่ยต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในระดับหนึ่งนะครับเข้าทำนองภาษาไทยสุภาษิตไทยเราก็คือว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวทำนองนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายเลยออกแบบให้การใช้อำนาจในการออกคำสั่งทางปกครองเรื่องนั้นเนี่ยต
0: ้
1: องประกอบด้วยคณะกรรมการหลายคนร
0: ่
1: วมกันพิจารณาและมีมติออกคำสั่งผมยกตัวอย่างสืบมาจากเมื่อสักครู่ครับหลังจากที่อธิบดีออกคำสั่งลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการรายใดไปแล้ว
0: ครับ
1: ผมยกตัวอย่างเช่นลงโทษตัดเงินเดือนเป็นต้นนะครับทุกกฎหมายนะครับของประเทศเราเนี่ยก็จะออกแบบไว้ว่าให้ข้าราชการที่ถูกคำสั่งลงโทษทางวินัยสามารถอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งลงโทษทางวินัยของอธิบดีนั้นต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได
0: ้
1: นะครับอันนี้ก็หมายความว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เนี่ยมีอำนาจที่อยู่เหนือกว่าอธิบดีในการทบทวนพิจารณาทุกอย่างเกี่ยวกับคำสั่งลงโทษทางวินัยนั้นนะครับถ้าเห็นว่าคำสั่งลงโทษทางวินัยของอธิบดีคนเดียวนะครับที
0: ่
1: ลงที่ออกคำสั่งดังกล่าวเนี่ยชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับก็ยกอุทธรณ์ไปแต่ถ้าเห็นว่าคำสั่งลงโทษทางวินัยของอธิบดีไม่ชอบด้วยกฎหมายคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็มีอำนาจที่จะเพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยนั้นได
0: ้
1: ซึ่งก็หมายความว่าข้าราชการรายนั้นไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยเลยบริสุทธิ์พูดอย่างนั้นเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้คุณเบิร์ตท่านผู้ฟังก็พอจะเห็นได้ว่าการออกคำสั่งทางปกครองในบางลักษณะเป็นในรูปของคณะกรรมการหลายคนก็ลักษณะอย่างนี้ครับเพ
0: ื
1: ่อให้มีความละเอียดรอบคอบเหมาะสมกับรูปเรื่องในการพิจารณาอย่างนั้นเพราะนั้นก็คือว่าโดยสรุปคือเราสามารถแบ่งประเภทของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้อำนาจทางปกครองในการออกคำสั่ง2ลักษณะด้วยกันครับ
0: ค
1: ือคนเดียวและในรูปของคณะกรรมการครับ
0: ฟังดูแล้วค่ะการออกคำสั่งโดยการใช้อำนาจคนเดียวค่ะก็ไม่มีกระบวนการที่ซับซ้อนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าการที่จะออกคำสั่งในรูปแบบของคณะกรรมการค่ะดูแล้วน่าจะมีหลายขั้นตอนค่ะท่านไม่ทราบว่ากระบวนการที่ถูกต้องของการใช้อำนาจออกคำสั่งในรูปแบบนี้เป็นอย่างไรคะ
1: สำหรับการออกคำสั่งทางปกครองโดยคณะกรรมการเป็นอย่างที่คุณเบิร์ตว่าครับมีรูปแบบขั้นตอนกระบวนการที่อาจจะมากกว่าการออกคำสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่คนเดียวสาระสำคัญของมันครับท่านผู้ฟังก็คือว่าต้องมีการจัดประชุมคณะกรรมการนะครับอันนี้คือสาระสำคัญเลยเพราะชื่อมันก็บอกแล้วว่าเป็นคณะกรรมการเพราะฉะนั้นต้องมีการประชุมในการประชุมต้องมีการอภิปรายออกความเห็นในเรื่องนั้นๆอย่างกว้างขวางและรอบด้านน
0: ะ
1: ครับเพื่อที่ว่าจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับคราวนี้ที่คุณเบิร์ตถามว่ากระบวนการที่ถูกต้องของการออกคำสั่งทางปกครองในรูปของคณะกรรมการนี้มีอย่างไรบ้างผมพอจะอธิบายท่านผู้ฟังฟังได้คร่าวๆในใจความหลัก4ประการดังนี้นะครับประการแรกก็อย่างที่เรียนสักครู่ครับว่าต้องมีการนัดประชุมนัดประชุมนี่หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคณะกรรมการต่างๆต้องมีฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการนี่แหละครับที่จะเป็นคนทำหนังสือเชิญประชุมนะครับให้ประธานกรรมการเป็นผู้ออกหนังสือเชิญประชุมพร้อมกับส่งวาระการประชุมในเรื่องนั้นๆเนี่ยครั้งนั้นๆเนี่ยให้กรรมการทุกคนทราบตามกฎหมายเนี่ยก็จะกำหนดไว้ว่าต้องส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมให้กรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า3วันทำไมถึงกำหนดล่วงหน้าไว้อย่างนี้ครับคุณเบิร์ตเหตุผลก็เพราะว่าในการประชุมครั้งนั้นๆนะครับจะต้องมีการออกความเห็นมีการศึกษาข้อมูลเพื่อจะเอามาอภิปรายแลกเปลี่ยนโต้แย้งคัดค้านกับกรรมการท่านอื่น
0: ๆ
1: ดังนั้นเนี่ยต้องส่งวาระการประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้ากรรมการท่านนั้นจะได้ไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อมาประกอบการอภิปรายได
0: ้ะ
1: นะครับเพราะถ้ามันกระชั้นชิดสมมติประชุม10โมงส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระตอน9โมงอย่างนี้นะครับมันไม่ทันครับมันไม่ทันอ่านยังไม่ทันเลยขนาดอ่านวาระการประชุมนะครับก็อย่างนี้มันก็จะผิดเจตนารมณ์ของการประชุมเพราะต้องการให้ทุกฝ่ายได้ศึกษาข้อมูลเตรียมการมาก่อนอันนี้คือสาระสำคัญประการแรกบางท่านอาจจะสงสัยต่อมาครับคุณเบิร์ตว่าอ้าวแล้วถ้ามันเร่งด่วนจริงๆทำยังไงมัน3วันไม่ทัน
0: ค่ะ
1: อันนี้ไม่เป็นไรครับเพราะว่ากฎหมายนะครับก็ได้กำหนดข้อยกเว้นไว้ว่าถ้ามีกรณีเร่งด่วนจริงๆนะครับที่ต้องรีบประชุมปัจจุบันทันด่วนภายในชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าอย่างนี้ไม่เป็นไรครับสามารถจัดประชุมเป็นการเร่งด่วนได้แต่ต้องจำกัดจริงๆนะครับว่าเป็นเร่งด่วนนะครับอันนี้คือสาระประการแรกครับคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: คราวนี้เรียนท่านผู้ฟังต่อไปครับว่าสาระสำคัญประการที่2ก็คือว่าองค์ประชุมของคณะกรรมการในครั้งนั้นๆเนี่ยต้องเกินกึ่งหนึ่งครับกึ่งหนึ่งนี่คือกึ่งหนึ่งตรงไหน
0: ค่ะ
1: กึ่งหนึ่งในสองเวลาที่สำคัญครับก็คือว่าขณะเริ่มเปิดการประชุมเนี่ย
0: ค่ะ
1: ต้องมีองค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่ง
0: ค่ะ
1: นะครับสมมติเช่นกรรมการชุดนี้มีองค์ประกอบตามกฎหมาย7คน
0: ค่ะ
1: นะครับ7คนกึ่งหนึ่งก็คือต้อง4คน4คน
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณเวลาที่จะเริ่มเปิดการประชุมเนี่ยต้องมาปรากฏตัวกรรมการต้องมาปรากฏตัวในที่ประชุม4คน
0: ค่ะ
1: เป็นอย่างน้อย
0: ค่ะ
1: นะครับถึงจะเริ่มเปิดการประชุมได้ถ้า3คนเนี่ยเริ่มไม่ได
0: ้
1: ถ้าตามตัวไม่ได้เลยนี่ก็คือจบประชุมครั้งนั้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือองค์ประชุมต้องเกินกึ่งหนึ่งในขณะเปิดการประชุม
0: ค่ะ
1: เอาละพอเปิดการประชุมไปแล้วนะครับก็มีการอภิปรายพูดจากันไประหว่างนี้อาจจะมีปกติใช่มั้ยครับต้องไปเข้าทำกิจธุระส่วนตัวห้องน้ำบางท่านก็อาจจะมีราชการอย่างอื่นที่ต้องออกไปเซ็นงานไปอะไรข้างนอกห้องประชุมอันนี้ไม่เป็นไรครับก็สามารถสลับผัดเปลี่ยนออกไปได
0: ้
1: นะครับในขณะเวลาที่มีการประชุมอยู่แต่ความสำคัญในประการที่2นะครับที่ต้องกลับเข้ามาเพื่อให้องค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่งก็คือขณะเวลาลงมตินะครับก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างตัวเลขเมื่อสักครู
0: ่
1: ถ้า4คนเกินกึ่งหนึ่งเนี่ยขณะประธานบอกว่าอ่ะได้อภิปรายมาพอสมควรแล้วขณะนี้ได้เวลาที่จะลงมติในเรื่องนี้แล้วต้องดูฮะต้องดูว่าอยู่ครบ4คนหรือเปล่า นะครับองค์ประชุม7 4 5 6 7ต้องครบนะครับถ้า3ลงมติไม่ได้ถ้าลงปั๊บมติการประชุมครั้งนั้นถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายทันทีเพราะว่าขณะลงมติองค์ประชุมไม่ครบตามกฎหมาย นะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นข้อพึงระวังใน2ขณะเวลาที่ต้องตรวจองค์ประชุมให้เกินกึ่งหนึ่งนะครับเอาละพอลงมติต้องเกินกึ่งหนึ่งแล้วที่สำคัญอีกอย่างครับมติที่ลงประชุมนั้นต้องเป็นไปโดยเสียงข้างมาก
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็หลักทั่วไปนะครับก็เป็นโดยเสียงข้างมากสมมติ5คน
0: คะ
1: นะครับ5คนก็3ต่อ2
0: ค่ะ
1: ต้องมี3คนถึงจะถือว่าเสียงข้างมากอย่างนี้นะครับแล้วก็สาระสำคัญอีกประการครับคุณเบิร์ตอาจจะมีเสียงข้างน้อย2ท่านถูกไหมครับ สียงข้างน้อยมีสิทธิ์ทำความเห็นแย้งได้ครับถ้าไม่เห็นด้วยกับมติของเสียงข้างมากในเรื่องนั้นๆ น
0: ะคร ับ
1: โดยเฉพาะบางการประชุมที่มันเป็นสาระสำคัญครับคุณเบิร์ตผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องการประชุมเกี่ยวกับเรื่องประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างนะฮะมองว่าเอ๊ะการประกวดครั้งนี้ชอบหรือไม่ชอบฝ่ายข้างมากบอกว่าเสนอราคาชอบแล้วนะครับสามคนลงมติว่าตรวจรับพัสดุได
0: ้ค่ะ
1: ข้างน้อยบอกว่าไม่ได้เพราะว่าผู้รับจ้างยังทำงานไม่ครบยังตรวจรับไม่ได
0: ้
1: อย่างนี้เป็นต้นนะฮะฝ่ายข้างน้อยเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ที่จะทำความเห็นแย้งได
0: ้ครับ
1: นะครับว่าเขาเห็นว่าผู้รับเหมาเนี่ยทำงานไม่ครบถ้วนอย่างไรบ้างนะครับสาระสำคัญหรือข้อดีของการทำความเห็นแย้งมันอยู่ตรงไหนครับคุณเบิร์ตท่านผู้ฟังอยู่ตรงที่ว่าวันดีคืนดีเกิดมีการฟ้องร้องคดีขึ้นมานะครับจะเป็นคดีแพ่งคดีอาญาคดีลงโทษทางวินัยก็ดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องคดีปกครองเนี่ยการที่ท่านได้เคยแสดงความเห็นแย้งไว้ในการลงมติครั้งนั้นว่าท่านไม่เห็นด้วยกับมติของเสียงข้างมากเพราะอะไรเนี่ยมันก็เป็นเครื่องคุ้มกันตัวท่านได้ในภายหลังนะครับว่าท่านเห็นแล้วแหละว่ามันมีความไม่ชอบด้วยกฎหมายของการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นอยู
0: ่
1: ท่านถึงทำความเห็นแย้งไว
0: ้
1: นะครับคราวนี้ก็เป็นการแสดงเจตนาขณะประชุมอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับของการทำความเห็นแย้งที่กฎหมายเปิดช่องไว้ให้ฝ่ายเสียงข้างน้อยสามารถแสดงเหตุผลของตนเองได
0: ้
1: นะครับคราวนี้สาระสำคัญประการที่3ครับท่านผู้ฟังอันนี้สำคัญมากทีเดียวก็คือว่าในการประชุมของกรรมการนะครับเพื่อมีมติอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยต้องไม่มีสภาพร้ายแรงในตัวกรรมการแต่ละท่านที่จะทำให้การพิจารณานั้นเนี่ยไม่เป็นกลาง
0: ค่ะ
1: พูดง่ายๆคือว่ากรรมการมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตัวเองจะลงมติผมยกตัวอย่างเช่นครับอธิบดีนะครับอธิบดีเป็นประธานของคณะกรรมการในการประชุมครั้งนั้นซึ่งเป็นการประชุมเพื่อเลื่อนตำแหน่งข้าราชการนะครับขึ้นเป็นผอ.สำนักอย่างนี้เป็นต้นนะฮ
0: ะ
1: ปรากฏว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเนี่ยคนหนึ่งเป็นน้องสาวของอธิบดีไอ้อย่างนี้ชัดครับถูกไหมครับเพราะถ้าท่านนั่งพิจารณาต่อไปเนี่ยต่อให้ท่านเที่ยงตรงอย่างไรก็ตามนะครับท่านบริสุทธิ์ผุดพองสุจริตใจอย่างไรก็ตามแต่คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องถูกคำติฉินนินทาหรือเกิดความคลางแคลงใจว่าถ้าเกิดน้องสาวท่านได้เนี่ยเพราะท่านเป็นคนช่วยผลักดันหรือเปล่านะฮะวันนี้กฎหมายก็เลยให้ทางออกไว้ครับคุณเบิร์ตว่าถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยอันจะก่อให้เกิดสังคมเกิดความเครือบแคลงสงสัยเนี่ยนะครับก็เหมือนเสมือนว่าท่านไม่เป็นกลางท่านก็ไม่ควรที่จะอยู่ในการพิจารณาครั้งนั้นนะครับในทางปฏิบัติก็คืออธิบดีก็สมควรที่จะออกจากที่ประชุมไปในวาระนั้นนะครับก็ให้กรรมการท่านอื่นที่มีอาวุโสเป็นประธานในที่ประชุมแทนนะครับและท่านก็ออกไปนะครับหลังจากการพิจารณาวาระนั้นเรียบร้อยแล้วในเรื่องเสนอแต่งตั้งใครเป็นผอ.สำนักไม่รู้ละใครจะได้หรือน้องสาวท่านได้ก็สุดแท้แต่นะครับพอลงมติเรียบร้อยท่านก็ค่อยกลับเข้ามาในที่ประชุมเพื่อประชุมวาระต่อไปน
0: ะ
1: ฮะอันนี้ถือเป็นสาระสำคัญไอ้ตรงนี้น่ายินดีครับว่าในช่วงหลังเนี่ยหน่วยงานต่างๆครับคุณเบิร์ตก็ค่อนข้างจะเข้าใจหลักกฎหมายที่สำคัญข้อนี้อยู่นะครับเพราะนั้นก็จะไม่ค่อยจะมีปัญหาเรื่องความไม่เป็นกลางนะครับเพราะท่านรู้ว่าควรจะทำยังไงถ้ามีส่วนได้เสียประการสุดท้ายครับที่เป็นสาระสำคัญของกระบวนการในการประชุมออกคำสั่งของคณะกรรมการก็คือว่าประชุมเสร็จแล้วพิจารณาเสร็จแล้วมีมติเรียบร้อยแล้วต้องจัดทำรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่าจะได้เป็นหลักฐานในภายหลังให้ตรวจสอบได้ว่าการประชุมในครั้งนั้นวาระพิจารณาเรื่องนั้นมีใครออกความเห็นอย่างไรไว้บ้าง มีการพิจารณาไปในทางใดและการลงมติเนี่ยด้วยเหตุผลใดนะครับจะได้ตรวจสอบความโปร่งใสได้ในการประชุมของคณะกรรมการน
0: ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสาระสำคัญของกระบวนการที่ถูกต้องในการประชุมของคณะกรรมการเพื่อออกคำสั่งก็มี4ประการดังนี้ครับคุณเบิร์ตท่านผู้ฟัง
0: ค่ะก็คือสรุปสั้นๆว่าการใช้อำนาจออกคำสั่งในรูปแบบของคณะกรรมการค่ะจะต้องทำตามกระบวนการและขั้นตอนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ใช่ไหมคะท่าน
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วที่ว่าการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะมักจะเกิดจากปัญหาที่กระบวนการเช่นไม่ยอมจัดประชุมให้ถูกต้องแบบนี้ค่ะที่ได้ท่านธนพงศ์ได้กล่าวมาเนี่ยมันถูกหรือเปล่าคะท่าน
1: ครับส่วนใหญ่ในทางปฏิบัติบางหน่วยงานนะครับก็จะติดวิธีการเดิมๆที่ทำกันมาคราวนี้ต้องเรียนท่านผู้ฟังนิดนึงครับว่าในการจัดระเบียบวาระการประชุมที่ผมเรียนท่านผู้ฟังไปข้างต้นว่าต้องส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเนี่ยโดยปกติเราก็จะแบ่งเป็น4วาระนะครับวาระที่1ก็คือเป็นเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
0: นะ
1: ก็เป็นเรื่องทั่วๆไปนะครับประธานจะแจ้งว่าวันนี้มีกรรมการคนนั้นลาประชุมนะครับกรรมการคนนี้ป่วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อที่ประชุมทราบว่าอาจจะมีกรรมการไม่เข้าบางท่าน
0: ค่ะ
1: อันนี้คือวาระที่หนึ่งวาระที่สองก็คือเรื่องเพื่อทราบนะครับเรื่องเพื่อทราบก็แล้วแต่ครับว่าจะมีแจ้งเรื่องอะไรเพื่อทราบน
0: ะ
1: ครับเช่นได้มีการรับรองมติการประชุมครั้งที่แล้วเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้เพื่อที่ประชุมทราบอย่างนี้เป็นต้นนะครับวาระที่สามก็คือเรื่องเพื่อพิจารณาอันนี้คือสำคัญที่สุดเพราะเป็นวาระที่จะมีการเปิดให้กรรมการอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพื่อลงมตินะครับก็จะเป็นวาระเพื่อพิจารณาส่วนระเบียบวาระที่4ก็คือเรื่องอื่นๆอันนี้ก็ทั่วไปครับเปิดไว้เผื่อว่าท่านใดกรรมการคนไหนมีเรื่องจะเข้ามาหารือที่ประชุมนะครับก
0: ็
1: อยู่ในวาระสุดท้ายก็จะแบ่งเป็น4วาระอย่างนี
0: ้
1: ดังนั้นอันนี้แสดงเห็นเลยครับว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการให้มีการประชุ
0: ม
1: เพื่อแสดงความเห็นถึงได้กำหนดเป็นวาระลักษณะนี
0: ้
1: ครับคราวนี้ที่ผมเรียนข้างต้นว่าก็เคยชินกันมาบางหน่วยงานทำแบบใดก็เคยทำแบบเดิมทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วโดยเฉพาะการเวียน
0: ครับ
1: เวียนตรงนี้คืออะไรครับเวียนตรงนี้ก็คือว่าไม่ได้จัดให้มีการประชุมกันจริงๆนะครับมีการนำเรื่องครั้งนั้นนะครับที่กรรมการจะต้องลงมติเสนอนะฮะให้เลขานุการเนี่ยเดินไปตามห้องต่างๆที่กรรมการนั่งทำงานอยู
0: ่
1: แล้วก็อ่านแล้วก็เซ็นนะครับไม่ได้มีการแสดงความเห็นกัน
0: อ
1: ันนี้ที่เราเรียกกันว่าเวียนซึ่งอันนี้ผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายชัดเจนและแน่นอนครับว่าถ้ามีการฟ้องร้องโต้แย้งขึ้นมาเนี่ยย่อมเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย
0: อ
1: ย่างแน่นอนอันนี้เป็นข้อพึงระวังครับคุณเบิร์ต
0: ถ้ามีการตรวจสอบนี้โดนแน่ๆ
1: ครับ
0: ค่ะท่านเทิดพงษ์คะท่านพอจะยกตัวอย่างคดีเกี่ยวกับเรื่องของการออกคำสั่งให้เราฟังได้ไหมคะ
1: วันนี้ครับคุณเบิร์ตมีคดีที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาไว้นะครับเป
0: ็
1: นตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงเลยครับเรื่องที่เราคุยกันมาคดีนี้ก็เป็นอย่างนี้ครับว่าผู้ฟ้องคดีนะครับเป็นผู้เข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรกฎหมายของสถาบันศึกษาชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับก็ในเทอมนั้นครับผู้ฟ้องคดีเนี่ยศึกษาเป็นเทอมสุดท้ายถ้าสอบผ่านก็จะจบสำเร็จการศึกษานะครับปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีสอบไม่ผ่านนะครับสอบไม่ผ่านก็ได้ไปขอตรวจดูคะแนนตนเองปรากฏว่ามีอยู่ข้อนึงครับข้อสอบมัน10ข้อนะครับมีอยู่ข้อผู้ฟ้องคดีได้แค่2คะแนนจากเต็ม10นะครับผู้ฟ้องคดีก็เกิดความสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะข้อนี้ตัวเองมั่นใจว่าตอบถูกทงคำตอบวางหลักกฎหมายตัวบทกฎหมายได้ถูกต้องแล้วหลังจากนั้นก็ได้นำไปปรึกษากับอาจารย์ที่ตัวเองเคารพนะครับที่สอนอยู่ในสถาบันอย่างนั้นเนี่ยว่าเนี่ยผมทำข้อสอบลักษณะนี้ตอบอย่างนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าถูกต้องแล้วหรือไม
0: ่
1: อาจารย์บอกใช่อาจารย์ก็เห็นด้วยว่าผู้ฟ้องคดีตอบได้ตรงทงคำตอบวางหลักกฎหมายได้ถูกแล้วนะครับไม่น่าที่จะได้แค่2คะแนนน่าจะได้มากกว่านี้และเป็นคะแนนที่มากพอที่จะสำเร็จการศึกษาผู้ฟ้องคดีก็เลยไปยื่นคำร้องครับคุณเบิร
0: ์
1: ตโต้แย้งต่อสถาบันศึกษาแห่งนั้นว่าขอให้ตรวจข้อสอบของตนใหม
0: ่
1: ในข้อนั้นนะครับเนื่องจากว่าน่าจะได้คะแนนดีกว่านี
0: ้
1: และตนเองสมควรจะสำเร็จการศึกษาถ้าคะแนนสูงกว่านี
0: ้
1: นะครับก็ปรากฏว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสถาบันศึกษาแห่งนั้นครับท่านผู้ฟังได้นำคำร้องขอให้ตรวจคะแนนใหม่ของผู้ฟ้องคดีเนี่ยไปให้กับคณะอนุกรรมการพิจารณา
0: ครา
1: วนี้ต้องเรียนท่านผู้ฟังนิดนึงก่อนครับว่าในการพิจารณาว่าจะมีการตรวจข้อสอบใหม่หรือไม่เนี่ยจะเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการของสถาบันศึกษา
0: คร
1: ับเนี่ยคือที่สุดแล้วที่จะมีมติว่าให้ตรวจหรือไม่ตรวจใหม
0: ่ะ
1: นะครับแต่ว่าคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระครับคุณเบิร์ตก็จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการมาช่วยเหลือก่อนนะครับคอยกันกรองเสนอความเห็นก่อนในชั้นแรกแล้วค่อยนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณามีมติในภายหลังนะครับเรื่องนี้เรื่องของผู้ฟ้องคดีเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
0: ค
1: ณะอนุกรรมการก็ได้ตรวจดูแล้วนะครับก็มีความเห็นว่าการตรวจข้อสอบในข้อดังกล่าวเนี่ยเป็นดุลพินิจของอาจารย์ผู้ตรวจข้อสอบโดยแท้นะครับซึ่งไม่อาจก้าวล่วงได
0: ้
1: คณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการก็ดีไม่อาจก้าวล่วงดุลพินิจในการตรวจข้อสอบได้จึงเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการว่าไม่ควรทบทวนตรวจข้อสอบใหม
0: ่ก็คือผ่านไปเลย
1: ก็คือยืนยันเหมือนเดิม
0: ไม่ผ่าน
1: ก็คือไม่ผ่านนะครับไม่ตรวจก็คือเท่ากับว่าได้คะแนนเท่าเดิม
0: ค
1: ือไม่สำเร็จการศึกษานะครับคราวนี้พอถึงวันประชุมของคณะกรรมการครับคุณเบิร์ตฝ่ายเลขานุการก็ต้องนำความเห็นของคณะอนุกรรมการเข้าสู่การพิจารณาของกรรมการใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าท่านผู้ฟังยังพอจำได้สี่วาระที่ผมพูดไปสักครู
0: ่
1: ข้างต้นนะครับในการประชุมนะครับวาระที่หนึ่งเรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบวาระที่สองเรื่องเพื่อทราบ
0: ค่ะ
1: วาระที่3เรื่องเพื่อพิจารณาและวาระที่4เรื่องอื่นๆ
0: ค่ะ
1: คราวนี้เรื่องนี้ครับที่คณะอนุกรรมการต้องเสนอคณะกรรมการเนี่ยมันควรจะเข้าสู่วาระเพื่อพิจารณาถูกไหมครับเพราะกรรมการต้องอภิปรายแสดงความเห็นไม่ทราบว่าเลขานุการฝ่ายเลขานุการทำท่าไหนเสนอเรื่องนี้ก็ไปในวาระเพื่อทราบนะครับพอวาระเพื่อทราบเปิดการประชุมเรียบร้อยนะครับฝ่ายเลขานุการก็รายงานในที่ประชุมทราบว่าคณะอนุกรรมการได้พิจารณาคำร้องของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่าเป็นดุลพินิจของอาจารย์ผู้ตรวจข้อสอบเพราะนั้นเนี่ยไม่สมควรที่กรรมการจะให้ทบทวนตรวจใหม
0: ่
1: นะครับกรรมการก็พิจารณาตามวาระนี้แล้วก็ลงมติว่าทราบพอเสนอเข้าวาระเพื่อทราบนะครับแล้วก็ผ่านเลยไปซึ่งการทราบเนี่ยก็มีผลทางกฎหมายก็คือไม่มีการตรวจใหม่ถูกไหมครับผู้ฟ้องตกเหมือนเดิมไม่สำเร็จการศึกษาเหมือนเดิมผู้ฟ้องเอโออย่างนี้ไม่เป็นธรรม
0: ค
1: ือไม่พิจารณาของเขาเลยก็เลยมายื่นฟ้องคดีต่อศาลครับคุณเบิร์ตขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอนมติของคณะกรรมการนะฮะที่มีผลเป็นการไม่ตรวจข้อสอบใหม่ของเขาเนี่ยนะฮะแล้วก็ขอให้มีการตรวจข้อสอบของผู้ฟ้องคดีใหม
0: ่ค่ะ
1: คดีนี้จึงเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองครับคุณเบิร์ตครับ
0: ค่ะท่านธนพงศ์คะแล้วศาลปกครองค่ะพิพากษาคดีนี้ว่าอย่างไรคะท่าน
1: คดีนี้ได้มีการต่อสู้กันจนถึงขั้นศาลปกครองสูงสุดนะครับศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาในสำนวนคดีทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้วประการแรกครับคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: น่าสนใจตรงที่ว่าศาลปกครองสูงสุดท่านวางหลักกฎหมายในเรื่องการประชุมของคณะกรรมการไว้ดังนี้ครับท่านผู้ฟังครับผมขออนุญาตอ่านนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นใจความที่สำคัญพอทีเดียวศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแล้วเห็นได้ว่ากฎหมายมีเจตนารมณ์ให้การใช้อำนาจออกคำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการต้องกระทำโดยที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องและออกคำสั่งทางปกครองซึ่งบุคคลที่ประกอบกันขึ้นเป็นคณะกรรมการต้องร่วมกันแสดงความคิดเห็นทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องออกคำสั่งทางปกครองและร่วมกันตัดสินใจออกคำสั่งทางปกครองภายหลังจากที่ได้อภิปรายแสดงเหตุผลสนับสนุนและหักล้างซึ่งกันและกันอย่างกว้างขวางคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการจึงเป็นผลของการแสดงเจตนาร่วมกันของบรรดาบุคคลที่ประกอบกันขึ้นเป็นคณะกรรมการคณะนั้นที่ได้แสดงออกมาโดยทราบข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอย่างรอบด้านในการประชุมกันพิจารณาเรื่องที่จะออกคำสั่งทางปกครอง
0: ค่ะ
1: นะครับอันนี้เป็นหลักกฎหมายที่ยืนยันให้เราเห็นว่าได้อธิบายมาข้างต้นนะครับก็คือต้องมีการประชุ
0: ม
1: อภิปรายและออกความเห็นในการลงมตินะฮ
0: ะ
1: อันนี้คือหลักกฎหมายที่3กองสุดท่านวางกำชับไว้เลย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นพอมาถึงคดีนี้ตามข้อเท็จจริงที่ผมได้เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังข้างต้นก็คือว่าพอเข้าเรื่องวาระเพื่อทราบก็ทราบนะครับไม่มีการอภิปรายกันสักแอะนะครับหลักฐานดูจากไหนครับท่านผู้ฟังหลักฐานก็คือดูจากรายงานการประชุมครับนะครับที่มาปรากฏในชั้นศาลก็คือไม่มีการอภิปรายอะไรเลยศาลท่านเลยวินิจฉัยว่ากรณีนี้นะครับตามคำร้องของผู้ฟ้องคดีเมื่อไม่ปรากฏว่ามีการได้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอแต่อย่างใดการที่คณะกรรมการลงมตินะครับลงมติว่าทราบอันเป็นผลเท่ากับไม่ตรวจข้อสอบให้แก่ผู้ฟ้องคดีใหม่จึงเป็นการลงมติโดยที่ยังไม่ได้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นกันครับมติที่ออกมาดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายครับคุณเบิร์ตนะครับศาลท่านจึงพิพากษาเพิกถอนมติดังกล่าวของคณะกรรมการนะครับให้สิ้นผลไปนะครับโดยมีข้อสังเกตเพื่อให้คณะกรรมการชุดนี้เนี่ยไปดำเนินการใหม่ถูกต้องก็คือว่าสมควรไปจัดการประชุมพิจารณาเสียใหม
0: ่
1: นะครับแล้วแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบต่อไปนะครับคดีนี้ก็จึงเป็นที่สุดนะครับเป็นที่สุดเป็นคดีหมายเลขแดงที่อ 2153/2559 ครับคุณเบิร์ตครับเป็นคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่วางหลักเกี่ยวกับเรื่องการประชุมมีมติออกคำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการว่าต้องทำอย่างไรถึงจะชอบด้วยกฎหมายครับ
0: ค่ะเรื่องราวนะคะที่ท่านเทิดพงษ์ค่ะได้พูดคุยกับเรานะคะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆค่ะสอบไม่ผ่านก็ไปฟ้องศาลปกครองค่ะเรียกร้องความเป็นธรรมได้นะคะแต่เราต้องมั่นใจในตัวเราเองก่อนนะคะว่าเราทำข้อสอบได้แน่นอนค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะหลักเกณฑ์ที่ท่านเทิดพงษ์ค่ะได้เล่าให้กับท่านผู้ฟังนะคะได้ทราบว่าการ การจะออกคำสั่งต้องมีกระบวนการทั้งเรื่องของการจัดการประชุมที่ต้องเกิดขึ้นจริงค่ะและต้องมีรายงานการประชุมต่างๆเหล่านี้ค่ะท่านใช้กับกรณีอื่นๆในแวดวงราชการได้ด้วยหรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับคุณเบิร์ตคือทุกกรณีของทางราชการเรานะครับในการจัดประชุมเนี่ย
0: ค่ะ
1: ใช้หมดครับใช้หมดเพราะว่าการประชุมของราชการเนี่ยจะต้องมีกฎหมายบัญญัติรูปแบบของการประชุมไว้
0: ค่ะ
1: อาจจะเป็นการบัญญัติไว้ในกฎหมายเฉพาะของหน่วยงานนั้นๆไว้เลยนะครับหรือบางถ้าหน่วยงานใดตามกฎหมายใดไม่ได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะก็จะกำหนดไว้ในกฎหมายกลางก็คือพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539ว่าด้วยการประชุมนะครับก็จะเป็นกฎหมายกลางควบคุมไว้ดังนั้นเนี่ยการจัดประชุมทั้งหมดของบรรดาข้าราชการทั้งหลายจึงต้องทำตามที่บอกมาข้างต้นนะครับถ้าไม่ทำมีข้อบกพร่องก็นำมาซึ่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายได
0: ้
1: เพราะนั้นอยากจะเรียนเพื่อนๆ นะครับพี่น้องข้าราชการทั้งหลายว่าจริงอยู่ครับว่าก่อนหน้านี้เราจัดประชุมกันมาเราทำกันมาด้วยความเคยชินนะครับพี่สอนน้องน้องสอนรุ่นต่อไปว่าทำอย่างนี้ได้อย่างนั้นได้บางครั้งเราอาจจะหลงลืมดูกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์ว่าเขากำหนดให้จัดการประชุมอย่างไรนะครับการที่เราทำตามกันมาโดยคำนึงถึงความสะดวกเป็นหลักครับอาจจะทำให้การประชุมนั้นหรือการลงมติในเรื่องนั้นของคณะกรรมการเนี่ยเสร็จสิ้นไปโดยไวก็จริงไม่ลำบากนะครับอย่างเช่นที่ผมย้ำนักย้ำหนาคือเรื่องการเวียนนะครับเวียนเซ็นกันเนี่ยนะครับเสร็จเร็วจริงสะดวกจริงไม่ต้องตามกรรมการมาประชุมแต่ถ้ามีการโต้แย้งคัดค้านเมื่อไหร่ไม่ว่าจะในชั้นของหน่วยงานก็ดีหรือในชั้นของศาลก็ดีนะครับมันโอกาสที่จะไม่ชอบด้วยกฎหมายและถูกศาลเพิกถอนและต้องมาทำกันใหม่ประชุมใหม
0: ่
1: นะครับผู้ที่ได้รับประโยชน์จากมติดังกล่าวก็ต้องเสียเวลาเสียสิทธิประโยชน์ไปจากการสู้คดีกันในศาลนะครับมันเป็นผลที่เกิดสืบเนื่องมาจากการละเลยไม่ทำตามกฎหมายในการประชุมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าเรายึดมั่นในหลักกฎหมายทำให้ถูกต้องแต่ต้นนะครับมันก็จะไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้ตามมานะครับก็จะมีความสุขกันทุกฝ่ายน
0: ะ
1: ครับไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันอันนี้ก็เป็นข้อที่ควรคำนึงนะครับสำหรับบรรดาพี่น้องข้าราชการทั้งหลายในเรื่องดังกล่าวนี้ครับ
0: ค่ะสุดท้ายแล้วค่ะท่านเทิดพงศ์ค่ะมีอะไรจะฝากเป็นข้อคิดเตือนใจกับท่านผู้ฟังไหมคะ
1: สำหรับท่านผู้ฟังนะครับโดยเฉพาะท่านที่ เป็นข้าราชการก็อย่างที่ผมพูดมาโดยตลอดนะครับวันนี้ก็ถือว่าอาจจะหนักไปในทางหลักการสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือถ้าท่านได้ลองไปฟังโดยละเอียดนะครับลองแกะดูช้าๆจากที่เราบันทึกเทปกันวันนี้ครับคุณเบิร์ตก็จะเห็นขั้นตอนทุกอย่างที่ท่านจะเข้าใจคอนเซปต์ของการประชุมตามกฎหมายว่าที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไรสำหรับพี่น้องประชาชนก็เช่นกันครับท่านอาจจะได้รับคำสั่งทางปกครองที่เป็นมติใดๆของคณะกรรมการเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านสามารถตรวจสอบได้ครับว่าการออกมติดังกล่าวของคณะกรรมการที่มีผลกระทบต่อท่านเนี่ยนะครับได้ผ่านกระบวนการที่ถูกต้องด้วยกฎหมายหรือไม
0: ่
1: ถ้าไม่ถูกต้องก็เป็นเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ท่านสามารถฟ้องขอเพิกถอนต่อศาลปกครองได้เช่นกันครับคุณเบิร์ตครับอันนี้ก็เป็นข้อที่ผมอยากจะฝากให้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านทั้งเพื่อนข้าราชการและประชาชนครับ
0: ค่ะเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ค่ะคงจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายค่ะได้ใช้ความละเอียดรอบคอบนะคะและความระมัดระวังกันมากขึ้นค่ะในการประชุมเพื่อมีมติหรือมีคำสั่งใดๆก็ตามค่ะจะได้ไม่ต้องเกิดการฟ้องร้องให้เป็นคดีความนะคะส่งผลเสียทั้งเวลาทรัพย์สินและเสียความรู้สึกกันได้ค่ะหากท่านผู้ฟังนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของศาลปกครองหรือคดีปกครองค่ะท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355ค่ะและรายการของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านเทิดพงษ์คงจันทร์ท่านตุลาการศาลปกครองกลางค่ะในฐานะท่านรองโฆษกศาลปกครองที่วันนี้ค่ะท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการค่ะท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศในวันนี้ค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนได้ใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันพรณภาบุญยฤทธิ์และท่านเทิดพงษ์คงจันทร์ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการศาลปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียง ผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองหาคำตอบได้ในรายการศาลปกครองพบประชาชน

นางสาวพรณภาบุญญนิตสำนักงานศาลปกครองท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดี

0: ันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์
1: กับสาว PR สารปกครอง
2: สวัสดีค่ะ
3: กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้เริ่มกันที่ข่าวมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองร่วมกับสำนักงานสารปกครองเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการสารปกครองแล้วรุ่นที่17โดยจะจัดขึ้นประมาณเดือนมกราคมถึงตุลาคม2570อบรมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 16:00 นณอาคารสารปกครองถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพโดยมีค่าธรรมเนียมการสมัคร500บาทและค่าใช้จ่ายในการอบรมตลอดหลักสูตร 79,000 บาทค่ะผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-141-1033ถึง34และ02-141-0709ค่ะ
4: และขอประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่องทางที่ทุกท่านสามารถศึกษาเรียนรู้กฎหมายปกครองได้ผ่านศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรืออคราวค่ะโดยภายในอคราวนี้ประกอบไปด้วยระบบเรียนออนไลน์ที่สามารถเรียนรู้กฎหมายปกครองได้ตามความสนใจและยังมีระบบดูถ่ายทอดสดที่สามารถรับชมการสัมมนาหรือการอบรมที่ศาลปกครองหรือสำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นแบบออนไลน์ได้ทุกที่และทุกเวลารวมถึงระบบสื่อการเรียนรู้ที่มีสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆมากมายให้สามารถเลือกเรียนรู้และค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้นระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอีบุ๊กที่สามารถเปิดอ่านได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาและระบบค้นรายการหนังสือที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลหนังสือของห้องสมุดกฎหมายมหาชนค่ะผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ศาลปกครองและแอปพลิเคชันอคลาวด์ทั้งในระบบ iOS และ Android ค่ะ
5: และปิดท้ายสัปดาห์นี้สำนักงานศาลปกครองขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2569ในนามศาลปกครองณวัดชัยพฤกษ์มาลาแขวงตลิ่งชันเขตตลิ่งชันกรุงเทพในวันพุธที่18พฤศจิกายน2569เวลา 14:00 นค่ะโดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญผ่านระบบ e-donation เพื่อลดหย่อนภาษีบนแอปพลิเคชันของธนาคารหรือบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัดมหาชนชื่อบัญชีกฐินพระราชทานวัดชัยพฤกษ์มาลาราชวรวิหารเลขที่บัญชี1342380738ค่ะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารกลางสำนักงานศาลปกครองโทรศัพท์หมายเลข02-141-2569 02-141-0907 02-141-0976 และ02-141-0901ในวันและเวลาราชการค่ะ
3: และก่อนจากกันวันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนมาฝากกันค่ะแล้วอย่าลืมร่วมมือร่วมใจการประหยัดพลังงานนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนค่ะ

0: สายด่วนศาลปกครอง1355สวัสดีค่ะต้องการสอบถามข้อมูลในเรื่องใดคะ
1: สวัสดีค่ะสงสัยอย่างนี้ค่ะว่าศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนคืออะไรล่ะคะ
0: อ๋อศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองคือแหล่งรวมงานบริการของศาลปกครองผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ติดตั้งไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้สะดวกและรวดเร็วซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะ
1: แล้วในไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองมีงานบริการอะไรบ้างล่ะคะ
0: ในไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วยการฟ้องคดีปกครองออนไลน์การปรึกษาคดีปกครองออนไลน์แหล่งเรียนรู้กฎหมายปกครองผ่านศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือ All Cloud หอสมุดและพิพิธภัณฑ์ศาลปกครองการประชาสัมพันธ์การจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนนอกจากนี้ยังมีบริการ Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆค่ะ
1: ดีเลยค่ะจะได้เข้าไปใช้งานบริการออนไลน์ต่างๆของศาลปกครองที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชนใกล้บ้านได้
0: ซึ่งในปัจจุบันสำนักงานศาลปกครองได้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองไว้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศจำนวน 1,722 แห่งครอบคลุมเขตอำนาจของศาลปกครองในภูมิภาคทั้ง14แห่งเลยค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ
0: ยินดีให้บริการค่ะข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขผู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะดิฉันเภสัชกรหญิงศิรินาศีสันหรือปุ๊กรับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและเช่นเคยนะคะวันนี้เรามีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเคยค่ะวันนี้เราจะมีการพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องข้อควรรู้เกี่ยวกับคอนแทคเลนส์หรือเลนส์สัมผัสค่ะซึ่งเราได้รับเกียรติจากเภสัชกรอธิษฐานเทียนขาวเภสัชกรปฏิบัติการจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะ
4: มีการแชร์ข้อมูลกันอย่างแพร่หลายว่าการใส่คอนแทคเลนส์ใกล้ไฟจะทำให้คอนแทคเลนส์ละลายเชื่อมติดกับกระจกตาทำให้ตาบอดเรามาเคลียร์ชัดกับอย.ไปพร้อมๆกันครับ
5: จากกรณีที่โซเชียลแชร์ข้อความเป็นจำนวนมากนะครับว่าการใส่คอนแทคเลนส์เข้าใกล้กองไฟนั้นจะทำให้มันละลายจนถึงกับตาบอดได้ผู้คนหวาดกลัวเป็นอันมากครับเรื่องนี้จริงหรือไม่มาตอบข้อคำถามให้เคลียร์ชัดกับอย.ครับ
6: คอนแทคเลนส์สามารถละลายได้ไหม
5: เป็นคำถามยอดฮิตนะครับที่คนใส่คอนแทคเลนส์มักจะถามกับคนขายนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าไม่สามารถจะเป็นไปได้ครับคอนแทคเลนส์ไม่สามารถละลายได้เพราะว่ามันทำจากวัสดุที่ทนความร้อนสูงไม่ละลายแม้กระทั่งในน้ำเดือดดังนั้นการใส่คอนแทคเลนส์อยู่ใกล้กองไฟจึงไม่มีการละลายติดดวงตาแน่ๆครับส่วนที่เกิดอาการแสบตาขึ้นนั้นอาจจะเพราะว่าน้ำหล่อเลี้ยงในดวงตาเกิดระเหยมากขึ้นอันเนื่องจากการที่เราอยู่ใกล้กองไฟมากเกินไปครับทุกปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอย.มีคำตอบมาร่วมเช็คชัวร์แชร์กันได้ที่อย.ดิจิตอลไลบรารีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม FDA ไทยกันด้วยนะครับ
3: ค่ะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้ค่ะเราคุยกันในเรื่องข้อควรรู้เกี่ยวกับคอนแทคเลนส์หรือเลนส์สัมผัสค่ะและเราได้รับเกียรติจากวิทยากรจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอต้อนรับเภสัชกรอธิษฐานเทียนขาวเภสัชกรปฏิบัติการค่ะสวัสดีค่ะคุณอธิษฐาน
7: สวัสดีครับ
3: สำหรับคำถามแรกเลยนะคะคอนแทคเลนส์หรือเลนส์สัมผัสนี่คืออะไรคะคุณอธิษฐาน
7: คอนแทคเลนส์นะครับหรือว่าเลนส์สัมผัสเนี่ยครับก็มีการคิดค้นพัฒนามาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วนะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโพลิเมอร์หรือวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นแผ่นใช้สำหรับครอบกระจกตาเพื่อแก้ไขความผิดปกติของสายตาหรือเพื่อรักษาโรคที่เกี่ยวกับตาทดแทนการใส่แว่นไม่ว่าจะสายตาสั้นสายตายาวหรือใช้เพื่อเพิ่มความสวยงามทำให้ดวงตาดูคมโตขึ้นที่รู้จักกันว่า Big Eye หรือเป็นแบบมีลวดลายต่างๆที่เป็นคอนแทคเลนส์แฟชั่นซึ่งเดี๋ยวนี้นะครับจะพบว่าคอนแทคเลนส์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายพบเห็นได้ทั่วไปหาซื้อได้ง่ายมากขึ้นกว่าสมัยก่อนหากเราซื้อคอนแทคเลนส์ที่ไม่มีคุณภาพหรือใส่ไม่ถูกต้องตามคำแนะนำก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาของเราได้ไม่ว่าจะเป็นดวงตาติดเชื้อกระจกตาเป็นแผลไปถึงขั้นทำให้ตาบอดได้เลยนะครับ
3: โอ้ฟังแล้วก็ดูน่ากลัวมากเลยนะคะสำหรับคำถามต่อไปนะคะคอนแทคเลนส์สามารถแก้ไขปัญหาที่ต้องสวมใส่แว่นตาสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาตามที่คุณอธิษฐานเล่ามานี้นะคะตัวคอนแทคเลนส์เนี่ยค่ะจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ใช่ไหมคะหรือว่ายังไงคะ
7: ครับใช่ครับคอนแทคเลนส์ก็จะจัดเป็นเครื่องมือแพทย์นะครับตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเลนส์สัมผัสครับผม
3: ในส่วนนี้ก็คืออย.ของเราจะกำกับดูแลถูกไหมคะ
7: ใช่ครับโดยที่อย.นะครับก็จะมีการกำกับดูแลคอนแทคเลนส์ครับตามมาตรา4วงเล็บ1ของพ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์พ.ศ.2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ.2562ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเลนส์สัมผัสโดยเฉพาะอีกด้วยนะครับเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับให้มีความปลอดภัยและใช้คอนแทคเลนส์ทุกประเภทนะครับรวมทั้งเป็นการป้องกันการนำคอนแทคเลนส์ไปใช้ในทางที่ผิดด้วยครับโดยประกาศฉบับนี้จะมีการบังคับใช้กับเป็นสัมผัสทั้งชนิดที่ใช้แก้ความผิดปกติของสายตาเพื่อรักษาโรคเกี่ยวกับตาและชนิดที่ใส่เพื่อความสวยงามหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยกำหนดให้เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้านะครับต้องได้รับใบอนุญาตไปแจ้งรายการละเอียดโดยต้องมีคุณสมบัติโดยต้องมีคุณภาพมาตรฐานข้อกำหนดตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเห็นชอบครับ
3: ค่ะแล้วก็สำหรับคำถามต่อไปนะคะอยากให้ช่วยอธิบายค่ะในลักษณะของคอนแทคเลนส์เพิ่มเติมนิดนึงนะคะ
7: ได้ครับก็ลักษณะทั่วไปของคอนแทคเลนส์นะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากตัวโพลิเมอร์หรือวัสดุอื่นนะครับมีลักษณะเป็นแผ่นเคลื่อนรูปเป็นแผ่นกลมคล้ายกระทะนะครับทำให้มีความโค้งพอดีกับดวงตาใช้ครอบบนกระจกตาแล้วก็มีค่าสายตาเช่นเดียวกับเลนส์แว่นตาครับในระยะเริ่มแรกที่มีคอนแทคเลนส์นั้นเนี่ยก็จะมีเฉพาะแบบชนิดใสไม่มีสีนะครับส่วนคอนแทคเลนส์สีหรือว่าแฟชั่นเนี่ยเพิ่งมีมาใช้ในระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานี้เองครับการจะใส่ก็จะเหมือนกันก็คือจะต้องนำคอนแทคเลนส์มาวางครอบบนกระจกตาน้ำตาจะเป็นตัวยึดให้เลนส์ติดกับคอนแทคเลนส์นะครับและสามารถขยับเลนส์ได้เมื่อเรากรอกตาไปมาครับ
3: ค่ะและสำหรับคำถามต่อไปนะคะอยากจะสอบถามว่าในท้องตลาดทั่วไปอะค่ะคอนแทคเลนส์นี้มีกี่ชนิดกันคะ
7: จริงๆแล้วคอนแทคเลนส์แบ่งได้หลายประเภทนะครับตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในที่นี้เนี่ยก็จะขอแบ่งตามลักษณะทางกายภาพของเลนส์นะครับโดยแบ่งได้เป็น2ชนิดครับคือคอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มที่เรียกว่าซอฟต์คอนแทคเลนส์และเลนส์และคอนแทคเลนส์ชนิดแข็งหรือ RGB นะครับโดยคอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มจะมีลักษณะเป็นแผ่นพลาสติกนุ่มยืดหยุ่นส่วนใหญ่นิยมผลิตจากซิลิโคนไฮโดรเจลซึ่งมีคุณสมบัติยอมให้ออกซิเจนผ่านเข้าออกได้ดีทำให้ดวงตาได้รับออกซิเจนมากขึ้นผู้ใช้จะรู้สึกสบายกว่าใส่คอนแทคเลนส์ชนิดแข็งครับคอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มก็จะมีหลายรูปแบบนะครับทั้งแบบรายวันรายสัปดาห์รายเดือนด้วยเหตุนี้ครับทำให้คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มได้รับความนิยมมากกว่าชนิดแข็งและมีขายตามท้องตลาดโดยทั่วไปครับอีกประเภทหนึ่งก็คือคอนแทคเลนส์ชนิดแข็งหรือที่เราเรียกว่า RGB นะครับเป็นคอนแทคเลนส์ที่ผลิตจากวัสดุพลาสติกชนิดพิเศษอันนี้ต้องสั่งตัดโดยจักษุแพทย์ทำให้การมองเห็นที่คมชัดมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าชนิดนิ่มคาบโปรตีนหรือคาบสิ่งสกปรกจะเกาะชิ้นเลนส์ได้ยากกว่าแต่ราคาก็จะมีราคาที่แพงกว่านะครับกว่าเลนส์ชนิดนิ่มและไม่สะดวกสบายในการสวมใส่เท่ากับเลนส์ชนิดนิ่มครับเพราะว่าออกซิเจนเนี่ยจะผ่านเข้าออกสู่ดวงตาได้น้อยกว่าแต่เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มไม่ได้ครับ ในระยะเริ่มแรกของการสวมใส่คอนแทคเลนส์ชนิดแข็งนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลา 1-2 สัปดาห์เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยในการสวมใส่ครับ
3: อันตรายที่เกิดจากการใช้คอนแทคเลนส์มีอะไรบ้างคะ
7: ครับผมในเรื่องของอันตรายนะครับการสวมใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยไม่ว่าจะใส่เพื่อแก้ไขความผิดปกติของสายตาหรือใส่เพื่อความสวยงามหากเรามีการใช้โดยขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องใช้ไม่ถูกวิธีรวมถึงการไม่ดูแลรักษาความสะอาดคอนแทคเลนส์ก็อาจจะเกิดอันตรายต่างๆต่อสุขภาพของเราได้ครับยกตัวอย่างนะครับมันจะเกิดตุ่มอักเสบบนหนังตาด้านในได้นะครับซึ่งอันนี้พบมากในผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มครับสาเหตุก็จะเกิดจากการเลือกใช้เลนในขณะที่ไม่เหมาะสมกับดวงตาทำให้เกิดการระคายเคืองและอาจเกิดอาการต่อเนื่องตามมาได้ครับไม่ว่าจะเป็นภาวะตาตกตาแดงมองภาพไม่ชัดหรือตาไม่สู้แสงครับอันตรายจากคอนแทคเลนส์ถัดมานะครับก็จะเกิดการอักเสบของกระจกตาและเยื่อตาขาวในส่วนที่สัมผัสกับคอนแทคเลนส์อาการนี้มักเกิดจากการแพ้วัตถุกันเสียหรือสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาดคอนแทคเลนส์โดยอาการแพ้ที่ค่อยๆเกิดขึ้นนะครับถัดมาก็จะเป็นอาการตาแห้งครับอันนี้มักพบในผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานนอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกด้วยที่ทำให้เกิดการตาแห้งได้นะครับเช่นการใช้ยาขับปัสสาวะการใช้ยารักษาโรคหัวใจประเภทเบต้าบล็อกเกอร์ครับถัดมาก็จะเป็นการติดเชื้อที่เกิดจากการใช้คอนแทคเลนส์อันนี้เป็นอันตรายที่สุดเลยนะครับเนื่องจากอาจทำให้เกิดการตาบอดอย่างถาวรได้พบในผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์ที่ใส่ติดต่อกันนานๆหรือการติดเชื้อเกิดจากตัวผู้ใช้เองน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์หรือภาชนะบรรจุคอนแทคเลนส์และโดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำเช่นผู้ป่วยโรคเบาหวานครับ
3: ค่ะและสำหรับคำถามต่อไปนะคะคำเตือนข้อควรระวังและข้อห้ามใช้สำหรับคอนแทคเลนส์มีอะไรบ้างคะ
7: ครับผมเดี๋ยวจะขอแยกเป็น3ส่วนนะครับก็คือในส่วนของคำเตือนข้อควรระวังแล้วก็ข้อห้ามใช้นะครับสำหรับคำเตือนนะครับการใช้คอนแทคเลนส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ที่ผิดวิธีมีความเสี่ยงต่อการอักเสบหรือการติดเชื้อของดวงตาได้นะครับอาจทำให้เกิดการสูญเสียดวงตาอย่างถาวรได้สำหรับข้อควรระวังในการใช้ผู้ที่มีภาวะดวงตาผิดปกติอย่างเช่นต้อเนื้อต้อลมตาแดงกระจกตาไวต่อความรู้สึกลดลงตาแห้งกระพริบตาได้ไม่เต็มที่อันนี้ไม่ควรใช้คอนแทคเลนส์นะครับควรใช้น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ที่ใหม่และเปลี่ยนน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้งที่แช่คอนแทคเลนส์ควรเปลี่ยนน้ำยาใหม่ในตลับทุกวันครับควรเปลี่ยนตลับใส่คอนแทคเลนส์ทุก3เดือนไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ขณะว่ายน้ำเพราะทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตาได้ครับล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนสัมผัสเลนส์หากเกิดอาการผิดปกติเช่นเจ็บหรือปวดที่ตาเป็นอย่างมากร่วมกับอาการแพ้แสงตามัวน้ำตาไหลตาแดงให้หยุดใช้คอนแทคเลนส์ทันทีและรีบพบจักษุแพทย์โดยเร็วห้ามใช้คอนแทคเลนส์ถ้าภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพชำรุดหรือถูกเปิดก่อนใช้งานนะครับสำหรับข้อห้ามใช้นะครับห้ามใช้คอนแทคเลนส์นานเกินระยะเวลาที่กำหนดห้ามใช้คอนแทคเลนส์ร่วมกับบุคคลอื่นห้ามใส่คอนแทคเลนส์ทุกชนิดเวลานอนแม้ว่าจะเป็นชนิดที่ใส่นอนได้ก็ตามควรถอดล้างทำความสะอาดทุกวันด้วยนะครับอันนี้เป็นส่วนของคำเตือนข้อควรระวังและข้อห้ามใช้ครับ
3: ค่ะและสำหรับอีกหนึ่งคำถามนะคะอยากจะสอบถามว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านค่ะอยากมีดวงตาที่ดูโตและดูสวยโดยเลือกใช้คอนแทคเลนส์แฟชั่นหรือบิ๊กอายนะคะที่เราเห็นกันตามท้องตลาดทั่วไปนะเขาจะมีวิธีการเลือกซื้ออย่างไรให้ปลอดภัยคะ
7: ครับอันนี้ก็จะแนะนำว่าไม่ควรซื้อตามตลาดนัดหรือว่าตามแผงลอยนะครับควรเลือกซื้อคอนแทคเลนส์ที่ผ่านการอนุญาตจากอย.โดยสังเกตที่ฉลากภาษาไทยนะครับก็จะมีการแสดงเครื่องหมายของอย.รวมทั้งศึกษาวิธีการใช้และทำตามอย่างเคร่งครัดด้วยครับ
3: ค่ะแล้วก็ท้ายนี้นะคะอยากให้คุณอธิษฐานฝากถึงคุณผู้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อเลือกใช้คอนแทคเลนส์ค่ะ
7: ครับผมก็ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญอวัยวะหนึ่งของร่างกายนะครับใช้ในการมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวการใช้คอนแทคเลนส์ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะครับขอแค่เรามีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้อคอนแทคเลนส์ที่ผ่านอย.ศึกษาวิธีการใช้ทำตามขั้นตอนตามคำแนะนำและใส่ใจทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอครับ
3: เป็นยังไงกันคะคุณผู้ฟังหลังจากที่เราได้ฟังเรื่องของคอนแทคเลนส์หรือว่าเลนส์สัมผัสกันไปแล้วนะคะก็อยากจะบอกคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะว่า การที่เราจะเลือกซื้อหรือเลือกใช้คอนแทคเลนส์นั้นนะให้เราดูด้วยนะคะว่ามีการได้รับอนุญาตจากอย.แล้วหรือยังนะคะและตัวท่านเนี่ยจะต้องรักษาความสะอาดนะคะก่อนที่เราจะใช้คอนแทคเลนส์เราก็ต้องอ่านคำแนะนำคำเตือนวิธีการใช้ให้ถูกต้องนะคะซึ่งก็จะทำให้เราเนี่ยปลอดภัยนะคะใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือว่าใช้คอนแทคเลนส์ได้อย่างปลอดภัยนะคะวันนี้นะคะขอขอบคุณคุณอธิษฐานมากนะคะที่มาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังนะในเรื่องของการเลือกซื้อแล้วก็เลือกใช้คอนแทคเลนส์หรือเลนส์สัมผัสนะคะขอขอบคุณคุณอธิษฐานเทียนขาวเภสัชกรปฏิบัติการจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ
8: ช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการที่จะทำให้คุณทราบข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจบนโลกออนไลน์หากไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเพียงแอดไลน์ @fdaไทยได้เลยครับ
2: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 18:30 นสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังสวัสดีครับ
9: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินย้ายที่ทำการใหม่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านครัวเรือนกระทรวงการคลังเร่งประสานการทำงานร่วมกับเอกชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตต่ำเรื้อรังพร้อมกับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังองค์การยูนิเซฟเตือนว่าเด็กในภูมิภาคลาตินอเมริกาหลายล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ปริมาณน้ำตอนบนของประเทศเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่จะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าวันนี้ที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรจึงมีแนวโน้มที่ปริมาณน้ำจะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะสูงถึงประมาณ 2,500-3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปจะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริม2ฝั่งแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงเคลื่อนย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังพื้นที่

0: นฝนตกหนักสะสมประกอบกับมวลน้ำหลากจากภาคเหนือไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ1196ตำบล 8,249 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,41,307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้หลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นขณะที่พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ระดับน้ำเริ่มลดลงส่วนกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมอ่างทองลพบุรีและอุทัยธานีสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าได้เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้ากระจายความช่วยเหลือเร่งระบายน้ำแจกจ่ายสิ่งอุปโภคบริโภคและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่การขนส่งไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยมีข้อจำกัดพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมขอกำลังทหารช่วยลำเลียง
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
3: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาขนเข้าไปแต่สินค้าในคลังไม่มีปัญหาเลยเราคุยกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้ามีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเข้าเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
2: นางสุภจีกล่าวอีกว่ากระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องและประสานผู้ค้าและผู้ประกอบการเติมสินค้าในจุดที่มีปัญหาโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเส้นทางคมนาคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้อย่างเพียงพอทั้งนี้หากพบปัญหาสินค้าขาดแคลนหรือราคาไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปริมประสภาภาครายงาน
1: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้โดยสารสายการบินไทย TG ที่เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26ถึง29กันยายน2569และยังไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระขณะนี้สามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าสัมภาระตกค้างได้แล้วทางเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th หรือสแกน QR code ของระบบโดยข้อมูลจะปรากฏเมื่อกระเป๋าเดินทางถึงจุดรับสัมภาระตกค้างเรียบร้อยแล้วเมื่อผู้โดยสารตรวจพบข้อมูลในระบบแล้วสามารถนำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตบัตรขึ้นเครื่องหรือ boarding pass และแท็กกระเป๋าหรือ baggage tagไปติดต่อขอรับสัมภาระได้ที่จุดรับสัมภาระตกค้างสายการบินไทยบริเวณชั้น2ประตู1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยผู้ที่เดินทางไปรับกระเป๋าสามารถจอดรถได้ฟรีที่ถนนสุวรรณภูมิสาย7ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารชั้น1หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายการบินไทยเส้นทางในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02134-5373-74และเส้นทางระหว่างประเทศหมายเลขโทรศัพท์02134-5466-68ไปรษณีย์ไทยปรับแผนการนำจ่ายตามพื้นที่รองรับสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเร่งจัดส่งพัสดุให้ถึงมือประชาชนโดยเร็ว
4: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่า ไปรษณีย์ไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่

0: เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการปฏิบัติงานด้านไปรษณีย์บางส่วนโดยไปรษณีย์ไทยได้เตรียมแผนรองรับเพื่อให้สามารถนำส่งพัสดุสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดพร้อมย้ำความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญทั้งนี้ไปรษณีย์ไทยได้ปรับเส้นทางขนส่งและนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้หรือมีน้ำท่วมสูงโดยอาจทำให้เกิดการนำจ่ายล่าช้าในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ประสบอุทกภัยซึ่งที่ทำการไปรษณีย์บางแห่งยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการและนำจ่ายสิ่งของได้ตามปกติทั้งนี้หากระดับน้ำลดลงและสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยไปรษณีย์ไทยจะเร่งดำเนินการนำจ่ายสิ่งของถึงผู้รับโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการนำจ่ายสิ่งของสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandpost.co.th หรือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านและเช็คสถานะพัสดุได้ที่ LINE @thailandpost ไปรษณีย์ไทยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกันลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนให้ได้โดยเร็ว
2: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามและสำรวจระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสำรวจสถานการณ์และระบบระบายน้ำในจุดสำคัญตั้งแต่ประตูระบายน้ำคูคลองและคลองสายหลักพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงตลอดจนเส้นทางระบายน้ำลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและปากน้ำออกสู่แนวทะเลพร้อมพิจารณาข้อมูลระดับน้ำปริมาณน้ำความสามารถในการรองรับและระบายของแต่ละพื้นที่ตลอดจนจุดที่อาจเป็นข้อจำกัดของระบบเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำระหว่างกรุงเทพมหานครพื้นที่ปริมณฑลและระบบชลประทานให้ทำงานสอดคล้องกันเพื่อให้เห็นภาพการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงกันทั้งระบบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าการแก้ไขสถานการณ์ในขณะนี้จำเป็นต้องมองน้ำทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางเส้นทางน้ำพื้นที่พักน้ำไปจนถึงจุดระบายออกไม่สามารถแก้ไขเฉพาะจุดได้โดยข้อมูลจากทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงเป็นภาพเดียวกันเพื่อให้สามารถกำหนดจังหวะการสูบการผลักการผันและการระบายน้ำได้อย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและเร่งทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ประสบภัยลดลงโดยเร็วที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านกระทรวงมหาดไทยคปภ.และสมาคมประกันวินาศภัยไทยร่วมประชุมซักซ้อมผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.สมาคมประกันวินาศภัยไทยหรือ TGIA และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดระบบอย่างเป็นทางการโดยเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกตามมาตรฐานสากลจึงได้ดำเนินการจัดซื้อประกันภัยพิบัติเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ประชาชนซึ่งจะช่วยให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินช่วยเหลือฟื้นฟูที่อยู่อาศัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยจะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปด้านนายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคปภ.ระบุว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมที่อยู่อาศัยกว่า30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศให้ความคุ้มครองภัยพิบัติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวประชาชนจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นทันที 10,000 บาทและเมื่อประเมินความเสียหายจริงเพิ่มเติมจะจ่ายสูงสุดรวมไม่เกิน 90,000 บาทส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทสำหรับช่องทางการเคลมประกัน TGIA ได้กำหนดไว้4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.org LINE @thncatหมายเลขโทรศัพท์020125555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่โดยผู้ประสบภัยต้องเตรียมภาพถ่ายความเสียหายหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์และบัญชีพร้อมเพย์ กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การห้าศาสนาลงพื้นที่ช่วยเหลือพระสงฆ์และศาสนิกชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
3: นางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานงานกับเครือข่ายองค์การห้าศาสนาและผู้นำชุมชนที่ประสบภัยลงพื้นที่ถวายสมณบริขารและน้ำดื่มแก่พระสงฆ์รวมถึงศาสนิกชนของศาสนาต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ศาสนิกชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งประสานจัดตั้งโรงครัวและศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยโดยที่เขตบางกะปิมีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออาทิศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดลุ้นอิบาดะหัวหมากน้อยศูนย์พักพิงวัดลาดปลาเขาเขตลาดพร้าวรวมถึงศูนย์พักพิงอย่างวัดต่างๆในพื้นที่ประสบภัยสำหรับการส่งมอบอาหารในวันที่4โรงครัวจิตอาสาได้จัดส่งอาหารของว่างและเครื่องดื่มไปยัง4เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตหนองจอกเขตมีนบุรีและเขตคันนายาวโดยได้ส่งมอบอาหารกว่า 10,000 กล่องข้าวสารกว่า30กระสอบและน้ำดื่มเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารและลดภาระในชีวิตประจำวันของประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและจะประสานงานกับเครือข่ายเพื่อส่งมอบความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงการคลังเร่งประสานการทำงานร่วมกับเอกชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตตามเรื้อรังพร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ควบคู่กับการรักษาวินัยการคลัง
0: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาภายในงานการประชุมประจำปี2569ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ถึงสัญญาณวิกฤตเศรษฐกิจไทยที่น่าห่วงที่สุดในปัจจุบันคือการเติบโตต่ำเรื้อรังในปัจจุบันยังโตไม่ถึงร้อยละ3ซึ่งเป็นผลมาจากไทยขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานจนถึงภาวะเครื่องจักรเก่าและแรงงานเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่มีประชากรอายุเกิน60ปีคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ20ของประชากรทั้งหมดสำหรับทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะถัดไปรัฐบาลเน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญแก้ปัญหาโตกระจุกจนกระจายด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาเสริมทักษะแรงงานและกระจายประโยชน์จากอุตสาหกรรมใหม่ไปสู่ผู้ประกอบการ SME ผ่านโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพเร่งเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานเนื่องจากไทยพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสูงถึงเกือบร้อยละ10ของ GDP จึงต้องเร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานและภัยธรรมชาติ
4: เราจะเปลี่ยนผ่านประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งได้ยังไงก็ต้องเอากรรมการร่วมภาครัฐเอกชนมาขับเคลื่อนมาจับว่าอุตสาหกรรมที่มันเปลี่ยนไป AI อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดต่างๆเหล่านี้เนี่ยและก็สั่งให้เชื่อมให้ถึงซัพพลายเชนไทยถึง SME ไทยให้ถึงคนไทยเนี่ยครับคือโจทย์ใหญ่ๆของแผนและต้องมีแผนขับเคลื่อนด้วย
0: สำหรับเสถียรภาพทางการเงินต่างประเทศของไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าประเทศไทยยังคงแข็งแกร่งมากโดยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงถึงประมาณ300ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งรองรับการนำเข้าได้นานถึง10เดือนและมีมูลค่ามากกว่าหนี้ต่างประเทศระยะสั้นถึง 2.5 เท่าจึงยากที่จะเกิดวิกฤตซ้ำรอยในปี2540นพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศปรับนโยบายการทูตเป็นเชิงรุกเพื่อกู้วิกฤตภูมิรัฐศาสตร์โลกพร้อมวางกรอบการดำเนินงานผ่านยุทธศาสตร์การทูตนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยแนวทางและยุทธศาสตร์การดำเนินนโยบายการต่างประเทศของไทยในยุคที่ระเบียบโลกและภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วโดยย้ำว่าประเทศไทยต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนการทำงานจากการตั้งรับมาเป็นเชิงรุกเพื่อสร้างความมั่นใจและเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศโดยกระทรวงการต่างประเทศได้วางกรอบการดำเนินงานหลักผ่าน4ยุทธศาสตร์การทูตเพื่อขับเคลื่อนประเทศได้แก่1การทูตเชิงยุทธศาสตร์กำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ชัดเจนในทุกสถานการณ์2การทูตเชิงความเร็วคาดการและรับมือวิกฤตทันท่วงทีเช่นการเร่งอพยพคนไทยในตะวันออกกลาง3การทูตที่มีเอกภาพ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานเศรษฐกิจความมั่นคงและวิทยาศาสตร์และ4การทูตเพื่อการสื่อสารสร้างความโปร่งใสกับประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลสมาชิกกบข.สามารถเลือกแผนการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยปัจจุบันกบข.มี12แผนให้สมาชิกเลือกปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แผนเสี่ยงต่ำได้แก่แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นแผนตราสารหนี้แผนเสี่ยงปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชาริอะแผนเชิงรุก65และแผนเสี่ยงสูงได้แก่แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยแผนหุ้นไทยแผนหุ้นต่างประเทศนอกจากนี้สมาชิกสามารถทบทวนหรือปรับแผนการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญเช่นอายุระยะเวลาการลงทุนและเป้าหมายทางการเงินเพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอเมื่อเกษียณสมาชิกศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข. My GPF Application และ LINE กบข. เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข. หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลยกระดับการปรับปรามโนมินีและทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องนี้เป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนและเพิ่มการตรวจสอบให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังจดทะเบียนหากพบความเสี่ยงจะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย23หน่วยงานแต่ต้องย้ำว่าการถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเป็นโนมินีและการมีต่างชาติถือหุ้นไม่ได้ถือว่าผิดโดยอัตโนมัติเป้าหมายคือจัดการกับทุนที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยไม่สร้างอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างต้องและสุจริตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษฎนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเปิดเผยว่าเด็กในภูมิภาคลาตินอเมริการาว25ล้าน8แสนคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากภาวะภัยแล้งและน้ำท่วมที่รุนแรงขึ้นในอเมริกาใต้และอเมริกากลางโดยมีสาเหตุจากปรากฏการณ์เอลนีโญในรอบนี้ซึ่งคาดว่าจะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ผู้อำนวยการยูนิเซฟประจำภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนกล่าวว่าผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญจะทำให้เด็กจำนวนมากตกอยู่ในภาวะเปราะบางที่รุนแรงกว่าเดิมและเพิ่มความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่แล้วทั้งนี้ยูนิเซฟขอรับเงินทุนสนับสนุนจำนวน53ล้าน8แสนดอลลาร์สหรัฐสำหรับรับมือเหตุฉุกเฉินจากปรากฏการณ์เอลนีโญในภูมิภาคลาตินอเมริกาแต่ข้อมูลณวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมายูนิเซฟกลับได้รับเงินสนับสนุนเพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่ขอรับการสนับสนุน สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเผยแพร่จดหมายเปิดผนึกถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันไม่ให้ลงคะแนนเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐที่สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้รวมถึงเรียกร้องให้ชาวอเมริกันร่วมกันต่อต้านนโยบายของรัฐบาลสหรัฐที่สนับสนุนอิสราเอลและการใช้กำลังทหารแทรกแซงประเทศอื่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพสหรัฐมีกำหนดถอนกำลังออกจากฐานทัพที่เหลือในอิรักตามข้อตกลงที่ทำไว้กับอิรักเมื่อปี2567ในสมัยของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งอิหร่านมองว่าการถอนกำลังของสหรัฐในครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะของกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตราดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและปัตตานีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.95 เซนติเมตรและเวลา 19:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2.6 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 55 เซนติเมตรและเวลา 15:09 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.37 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
10: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
11: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
12: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
13: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
9: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: การแผ่นดินใช่ไหมคะหนูมีเรื่องจะร้องเรียนนะคะ
1: ตรวจทานการใช้อำนาจ
2: ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชนเคลียร์ทุกปมปัญหาความไม่เป็นธรรมจากภาครัฐฟังเพื่อรักษาสิทธิ์ไม่เพียงเพื่อตัวท่านแต่เพื่อส่วนรวม

0: คุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชนนันประพัฒน์เฉลิมเซนฮิรันรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะในส่วนของรายการผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชนนั้นก็จะนำเสนอไม่ว่าจะเป็นภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะหรือเรื่องที่หยิบยกขึ้นมารวมไปถึงกรณีเรื่องร้องเรียนที่ประชาชนโทรศัพท์หรือว่าติดต่อไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินให้ช่วยดำเนินการให้เพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐวันนี้ก็จะหยิบยกเรื่องร้องเรียนค่ะหลายๆเรื่องร้องเรียนอาจจะไปตรงกับชีวิตใครบ้างก็ได้นะคะลองฟังดูค่ะว่าคล้ายกันบ้างไหมวันนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่สอบสวนชำนาญการพิเศษจากสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินคุณสุวิทย์สันตมนัสอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณโฟนแล้วก็ผู้ฟังรายการผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชนทางสถานีวิทยุรัฐสภาทุกท่านนะครับ
0: ค่ะสำหรับสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียนก็เป็นด่านแรกเนาะในส่วนหนึ่งของการรับเรื่องร้องเรียนถูกต้องไหมคะก็เป็นส่วนหนึ่ง
1: ใช่ครับว่าทางสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเนี่ยเราก็จะมีหน้าที่ในการกันกองเรื่องร้องเรียนนะครับเมื่อเราได้รับจากประชาชนมาว่าเรื่องร้องเรียนเนี้ยมันจะอยู่ในอำนาจของท่านผู้ตรวจการแผ่นดินหรือเปล่านะครับเราก็จะเสนอให้ทางท่านผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยรับเรื่องแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนครับผม
0: ค่ะเรื่องแรกที่เราจะคุยกันนะคะไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ
1: คือวันนี้เนี่ยทางผมเนี่ยอยากจะมาขอเล่าเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่สอบสวนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในการลงพื้นที่นะครับไม่ว่าจะลงพื้นที่ในต่างจังหวัดหรือลงพื้นที่ในกรุงเทพนะครับผมว่าเราลงไปทำอะไรกันบ้างเพื่อให้ประชาชนเนี่ยผู้ฟังเนี่ยเห็นภาพนะครับโดยหลักแล้วการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่สอบสวนเนี่ยเราจะลงกันไปใน2กรณีนะครับกรณีแรกคือลงไปเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมาแล้วเนี่ยจากประชาชนนะครับเราก็จะมาพิจารณาว่าเรื่องนี้มีประเด็นที่จะต้องลงไหมนะครับส่วนใหญ่เรื่องที่เราจะลงพื้นที่กันก็อย่างเช่นเรื่องที่ดินนะครับหากมีประเด็นว่าที่ดินนี้ เป็นการทับซ้อนระหว่างรัฐกับเอกชนนะครับหรือเรื่องกรณีที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยควันเสียมีเสียงดังนะครับหรือว่าสร้างมลพิษทางเสียงเป็นต้นนะครับเราก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบยังสถานที่จริงแล้วก็ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผมแล้วก็การลงพื้นที่อีกกรณีหนึ่งก็เป็นการลงพื้นที่ในโครงการต่างๆของทางสำนักงานนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการไปรับเรื่องร้องเรียนนะครับแล้วก็ให้บริการปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายนะครับแล้วก็ถ้าเรื่องไหนที่เรารับมาแล้วเนี่ยเราเห็นว่าเราสามารถประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร้องเรียนได้อย่างรวดเร็วเราก็จะประสานหน่วยงานนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยที่ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ก็คือการลงพื้นที่โครงการสืบสานพระราชปณิธานนะครับผมขออธิบายหน่อยนึงว่าโครงการสืบสานพระราชปณิธานเนี่ยนะครับมีเป็นยังไงบ้างนะโครงการสืบสานพระราชปณิธานเนี่ยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีนะครับเป็นผู้ดำเนินโครงการนะครับเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่9ในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้มีชีวิตที่เป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับโดยจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนจัดกันไปในทุกจังหวัดในถิ่นทุรกันดารนะครับซึ่งในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เนี่ยทางสำนักงานก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสืบสานพระราชปณิธานณโรงเรียนขุงรัชดาพิเศษอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าร่วมโครงการเนี่ยทางสำนักงานก็ได้ไปจัดบูธประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเนี่ยณลานกีฬาคนรักจันทร์สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งการออกหน่วยครั้งนี้เนี่ยก็มีประชาชนเนี่ยสนใจเข้ามาในบูธของเราเนี่ยมาปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายเนี่ยจำนวนมากแล้วก็มีประชาชนเนี่ยเข้ามายื่นเรื่องร้องเรียนเนี่ยจำนวน6เรื่องนะครับผมซึ่งหลังจากที่เราได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวน6เรื่องนี้มาแล้วเนี่ยเราก็มานั่งตรวจสอบคำร้องนะครับก็พบว่ามีเรื่องร้องเรียนจำนวน3เรื่องที่เราน่าจะใช้คำว่าน่าจะนะครับ ที่จะน่าจะแก้ไขปัญหากับประชาชนได้นะครับแต่เนื่องจากในห่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเป็นเวลาเย็นและนอกเวลาราชการและเราก็ทำได้เพียงหาข้อมูลของหน่วยงานหาเบอร์โทรศัพท์เตรียมไว้นะครับเพื่อที่จะประสานในวันรุ่งขึ้นนะครับผมเรื่องแรกที่ผมจะนำมาเล่าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทางผู้ร้องเรียนเนี่ยเขาเข้ามาที่บูธของเรานะครับแล้วก็มาแจ้งว่าเขาเนี่ยได้รับเงินบำนาญชราภาพจากสำนักงานประกันสังคมล่าช้านะครับผมขออธิบายเรื่องเงินบำนาญชราภาพของสำนักงานประกันสังคมสักเล็กน้อยนะครับว่าใครที่มีคุณสมบัติจะได้เงินดังกล่าวนะครับแล้วก็ได้จำนวนเท่าไหร่นะครับเงินบำนาญชราภาพนะครับผมบุคคลที่มีสิทธิ์จะได้รับเนี่ยก็จะต้องมีคุณสมบัติ3ข้อนะครับข้อแรกคือจะต้องมีอายุ55ปีนะครับผมแล้วก็ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเนี่ยไม่น้อยกว่า180เดือนนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือ15ปีจะต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ได้นะครับแล้วก็คุณสมบัติข้อที่3ก็คือต้องพ้นจากการเป็นผู้ประกันตนแล้วทีนี้จะพ้นโดยการลาออกหรือเกษียณอายุจากบริษัทก็ได้นะครับผมเมื่อคุณสมบัติครบ3ข้อนี้แล้วเนี่ยคุณก็เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญชราภาพนะครับส่วนจะได้รับเท่าไหร่เนี่ยตามกฎกระทรวงเนี่ยก็แจ้งไว้ว่าจะได้รับ120ของเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายหมายความว่าถ้าเงินเดือน60เดือนสุดท้ายเอามาเฉลี่ยกันเนี่ยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็คือถ้าเงินเดือน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยได้ 20,000 บาทนะครับผม120ก็คือคุณก็จะได้เงินบำนาญชราภาพเนี่ยเดือนละ 4,000 บาทไปตลอดทุกเดือนนะครับจนกว่าจะเสียชีวิตนะครับผมแล้วก็ทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเขาก็จะจ่ายเงินก้อนเนี้ยให้ในทุกวันที่25ของทุกเดือนนะครับผู้ร้องเรียนเขาก็มาปรึกษาเรานะครับว่าเขาเนี่ยเกษียณอายุจากบริษัทมาเนี่ยเมื่อเดือนตุลาปี2568แล้วเขาก็ไปยื่นเรื่องขอรับเงินบำนาญชราภาพจากสำนักงานประกันสังคมนะครับทางสำนักงานประกันสังคมก็รับเรื่องแล้วก็พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำนาญชราภาพให้กับผู้ร้องเรียนในเดือนพฤศจิกาเป็นเงินเดือนแรกนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในเดือนธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์จนกระทั่งมาร้องเรียนกับเราในเดือนมีนาคมเนี่ยผู้ร้องเรียนก็แจ้งว่าก็ไม่ได้รับเงินบำนาญชราภาพจากสำนักงานประกันสังคมอีกเลยผู้ร้องเรียนก็เกิดความกังวลว่าเอ๊ะมันเกิดข้อผิดพลาดอะไรนะครับทางเราก็ประสานไปที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากทางเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเป็นอย่างดีนะครับในการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็แก้ไขปัญหานะครับโดยเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าสาเหตุที่ทางผู้ร้องเรียนเนี่ยไม่ได้รับเงินจากทางสำนักงานประกันสังคมในเดือนพฤศจิกาจนถึงเดือนมีนาเนี่ยเนื่องจากรายชื่อเนี่ยมันตกหล่นนะครับระบบเนี่ยมันรายชื่อมันสูญหายไปนะครับเมื่อทางสำนักงานประกันสังคมเขาได้รับทราบปัญหาแล้วเนี่ยเขาก็เร่งรัดนะครับในการแก้ไขปัญหาโดยการนำรายชื่อของผู้ร้องเรียนเนี่ยกลับเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินจำนวน4เดือนเนี่ยที่ทางผู้ร้องเรียนไม่ได้รับนะครับโดยเขาก็แจ้งกับทางผู้ร้องเรียนว่าถ้าผู้ร้องเรียนเนี่ยยินดีที่จะเดินทางเข้ามารับเช็คกันนะครับทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยก็จะทำเช็คสั่งจ่ายให้ณวันนี้เลยที่เราประสานไปหรือถ้าทางผู้ร้องเรียนไม่สะดวกจะเดินทางเข้ามารับเช็คกันนะครับก็ทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยก็จะโอนเงินเข้าบัญชีที่แจ้งเอาไว้นะครับแต่เงินก็จะได้รับหลังจากที่ทางสำนักงานประกันสังคมอนุมัติเนี่ยภายใน7วันซึ่งเคสนี้เนี่ยผู้ร้องเรียนก็แจ้งว่ายินดีจะเดินทางเข้าไปรับเช็คที่สำนักงานประกันสังคมในวันรุ่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในวันรุ่งขึ้นเนี่ยช่วงสายๆเราก็ได้รับโทรศัพท์จากทางผู้ร้องเรียนแจ้งว่าทางผู้ร้องเรียนเนี่ยเขาได้เดินทางเข้าไปรับเช็คที่สำนักงานประกันสังคมเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้นำเช็คฉบับดังกล่าวเนี่ยไปขึ้นเงินที่ธนาคารแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแรกนะครับที่อยากจะมานำเสนอว่าเป็นเรื่องที่เราสามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร้องเรียนเนี่ยได้อย่างเร่งด่วนนะครับผม
0: ค่ะมีเวลาที่เราจะนำเสนอเรื่องร้องเรียนเรื่องอื่นๆได้อีกนะคะเรามาดูเรื่องที่สองกันค่ะเรื่องที่สองเป็นยังไงคะ
1: ครับเรื่องที่สองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทางผู้ร้องเรียนเนี่ยเขาก็ไม่ใช่เป็นคนจังหวัดจันทบุรีนะครับผมเขาก็มาจากกรุงเทพเขาก็เดินทางเข้ามาที่บูธของเรานะครับแล้วเขาก็แจ้งว่าเขาเดินทางมาที่จังหวัดจันทบุรีค่อนข้างบ่อยนะครับมาทำงานบ้างมาติดต่องานบ้างอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็จะนำรถเนี่ยมาจอดบริเวณริมบึงที่เราไปจากบูธเนี่ยครับผมเขาก็บอกว่าบางทีจอดเนี่ยก็สามารถจอดได้นะครับบางทีมาจอดเนี่ยขากลับมาเขาก็จะโดนใบสั่งแล้วก็ต้องไปเสียค่าปรับ นะครับที่สถานีตำรวจนะครับผมเขาก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยติดป้ายสัญญาณต่างๆให้มันชัดเจนนะครับว่าบริเวณไหนที่สามารถจอดได้บริเวณไหนเนี่ยที่เป็นพื้นที่ห้ามจอดนะครับผมซึ่งหลังจากที่เรารับฟังแล้วเนี่ยเราเลิกบูธเราก็เดินดูกับเจ้าหน้าที่อีกท่านหนึ่งนะครับสำรวจเบื้องต้นนะครับก็พบว่าก็เป็นไปตามที่ผู้ร้องเรียนแจ้งนะครับว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยมันไม่มีป้ายระบุชัดเจนนะครับแล้วก็สีที่ทาบริเวณขอบฟุตบาทเนี่ยก็เลือนลางมากแล้วนะครับบางจุดขาวแดงก็แทบจะมองไม่เห็นแล้ววันรุ่งขึ้นเราก็ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง2หน่วยนะครับก็คือทางเทศบาลในพื้นที่นะครับแล้วก็สถานีตำรวจในพื้นที่เดี๋ยวผมขออธิบายนิดนึงว่าทำไมเราต้องประสานไปที่2หน่วยนี้นะครับผมการที่เราต้องประสานไปที่ทางสถานีตำรวจเนี่ยเพราะว่าหน้าที่หลักเลยก็คือสถานีตำรวจเนี่ยเขาจะมีหน้าที่กำหนดว่าถนนสายไหนเนี่ยพื้นที่บริเวณไหนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ห้ามจอดโดยเด็ดขาดหรือสามารถจอดได้บางช่วงเวลาผ่อนผันให้จอดได้นะครับผมส่วนทางเทศบาลหรือท้องถิ่นเองเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ในการจัดทำป้ายนะครับแล้วก็ทาสีขอบทางเนี่ยให้สอดรับกับทางที่สถานีตำรวจเนี่ยเขากำหนดนะครับผมเราก็เลยประสานไปที่สองหน่วยนะครับก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับทางเทศบาลท่านปลัดเทศบาลท่านก็เดินทางมาร่วมลงพื้นที่กับเรานะครับแล้วก็ทางสถานีตำรวจเนี่ยท่านหัวหน้างานจราจรเนี่ยท่านก็เดินทางมาด้วยตนเองนะครับหลังจากที่เราเดินสำรวจรอบริมบึงแล้วเนี่ยก็พบปัญหาว่าบริเวณรอบริมบึงทั้งหมดเนี่ยก็ไม่มีป้ายจริงๆนะครับแล้วก็สีที่ทาก็อย่างที่แจ้งไปนะครับว่าก็เลือนลางเต็มทนแล้วก็เราก็ประชุมเบื้องต้นเนี่ยนะครับแล้วก็ทางสถานีตำรวจกับทางเทศบาลก็รับว่าเดี๋ยวจะเร่งดำเนินการนะครับประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดเขตนะครับแล้วก็ให้เทศบาลเนี่ยไปดำเนินการนะครับหลังจากที่เรากลับจากการลงพื้นที่มาประมาณ4วันเนี่ยทางเทศบาลก็โทรมาแจ้งเราว่าปัจจุบันเนี่ยทางสถานีตำรวจเนี่ยในพื้นที่เนี่ยเขาได้กำหนดเขตเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็ส่งแผนเนี่ยมาให้ทางเทศบาลแล้วเทศบาลก็ได้ลงมือทาสีขอบทางแล้วนะครับแล้วก็ส่วนป้ายสัญญาณต่างๆเนี่ยก็ตั้งงบประมาณในการจัดทำซึ่งต้องใช้ระยะเวลาประมาณ45วันหลังจากที่เราได้รับแจ้งจากทางเทศบาลแล้วเนี่ยเราก็โทรประสานไปที่ผู้ร้องเรียนนะครับก็แจ้งผู้ร้องเรียนว่าหากผู้ร้องเรียนเนี่ยได้มีโอกาสลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีอีกครั้งนึงเนี่ยอยากจะให้ทางผู้ร้องเรียนเนี่ยเขาได้เข้าไปนะครับเพื่อที่จะไปดูว่าเป็นไปตามที่เทศบาลแจ้งหรือเปล่าแต่จริงๆทางเทศบาลเขาก็ส่งรูปมาทางไลน์เนี่ยให้เราดูแล้วล่ะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาก็ได้ลงมือทาสีขอบทางไปแล้วนะครับหลังจากนั้นประมาณสัก10วันนะฮะ10วันทางผู้ร้องเรียนเขาก็โทรกลับเข้ามาเขาบอกว่าเขาได้มีโอกาสลงไปที่พื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะครับอีกครั้งนึงแล้วเขาก็ได้นำรถไปจอดบริเวณดังกล่าวแล้วก็เห็นแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยตามขอบฟุตบาทเนี่ยก็ได้มีการทาสีชัดเจนมากยิ่งขึ้นทำให้เขารู้ว่าบริเวณไหนสามารถจอดได้บริเวณไหนไม่สามารถจอดได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สองนะครับผม
0: ค่ะคราวนี้ยังมีเวลาได้เรื่องสั้นๆอีกสักเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องร้องเรียนอันนี้เรื่องร้องเรียนเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับหลายๆคนเพราะว่าเราใช้น้ำประปาการเป็นกรณีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการประปานะคะเป็นยังไงคะ
1: ครับคือเรื่องนี้จริงๆผู้ร้องเรียนเนี่ยเขาเข้ามาปรึกษานะฮะเขาตอนแรกเขาไม่ประสงค์จะร้องเรียนนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมาเล่าให้เราฟังว่าบ้านเขาเนี่ยกับเพื่อนบ้านอีกประมาณ7หลังคาเรือนที่อยู่ในซอยนะครับเนี่ยอยู่ในตัวอำเภอเมืองจันทบุรีเลยนะครับไม่มีน้ำประปาใช้ซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยก็เต็มไปด้วยชุมชนนะครับมีบ้านจัดสรรขึ้นจำนวนมากเราก็ฟังแล้วก็งงๆว่าเอ๊ะทำไมอยู่ในเขตเมืองถึงน้ำประปาเข้าไม่ถึงนะเราก็ถามเพราะว่าเราใช้น้ำอะไรอยู่ณปัจจุบันทางผู้ร้องเรียนก็แจ้งให้เราทราบว่าเดิมเนี่ยก็คือขุดบ่อนะครับแล้วก็ใช้ในลักษณะของกึ่งๆน้ำบาดาลน้ำผุดขึ้นมานะครับก็ใช้น้ำอันเนี้ยมาเป็นระยะเวลานานและเป็นหลายสิบปีแล้วนะครับแต่ในช่วงประมาณสักปีหลังเนี้ยคุณภาพน้ำมันไม่ดีนะฮะเกี่ยน้ำมีสีค้ำกลิ่นก็แรงนะกลิ่นเหม็นโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งนะครับก็จะพบปัญหาเนี้ยมากเลยนะครับเราก็แจ้ง ไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือการประปาส่วนภูมิภาคนะครับแล้วก็ทางเทศบาลให้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับณบ้านผู้ร้องเรียนนะครับเราก็ไปท่านนายกเทศมนตรีท่านก็ลงพื้นที่เองเลยส่วนกับประปาก็ส่งในช่างมานะครับมาร่วมลงพื้นที่กับทางเรานะครับหลังจากที่เราลงพื้นที่ไปที่บ้านผู้ร้องเรียนนะครับก็ได้ไปดูบ่อน้ำที่ผู้ร้องเรียนแจ้งไว้นะครับก็ทางประปาเนี่ยการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยเขาก็นำน้ำขึ้นมาตรวจวัดนะครับคุณภาพก็พบว่าน้ำเนี่ยคุณภาพแย่มากไม่เหมาะกับการนำมาอุปโภคบริโภคเลยนะครับแม้กระทั่งเป็นการอุปโภคก็ไม่เหมาะนะครับเพราะว่าค่าต่างๆเนี่ยมันเกินหมดเลยนะครับก็ได้มีการประชุมร่วมกันนะครับกับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็สรุปแล้วว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาเนี่ยจะมีการแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นนะครับแล้วก็ระยะยาวโดยในระยะสั้นเนี่ยทางการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยก็แนะนำนะครับวิธีการบำบัดน้ำเบื้องต้นให้กับทางผู้ร้องเรียนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวอีก7หลังนะครับว่าขอให้สูบน้ำขึ้นมานะครับหรือว่าตีน้ำให้น้ำเนี่ยสัมผัสอากาศได้มากขึ้นเมื่อน้ำสัมผัสอากาศได้มากขึ้นเนี่ยคุณภาพน้ำจะดีขึ้นเมื่อนำมาผ่านเครื่องกรองน้ำแล้วเนี่ยก็จะทำให้น้ำใสแล้วก็ลดปัญหาเรื่องกลิ่นนะครับผมซึ่งแล้วก็ทางเทศบาลเนี่ยเขาก็จะช่วยเหลือนะครับโดยการนำรถน้ำเนี่ยเข้ามาให้บริการนะครับกับทางประชาชนในพื้นที่นะครับสัปดาห์ละ2วันก็ขอให้ทางประชาชนเนี่ยเตรียมอุปกรณ์สำหรับใส่น้ำมาไว้นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยแล้วก็ในเรื่องการแก้ไขปัญหาระยะยาวนะครับก็คือทางการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยจะตั้งงบประมาณนะครับในการขยายเขตท่อน้ำนะครับท่อน้ำประปาเนี่ยเข้าไปยังซอยดังกล่าวนะครับเพื่อให้บ้านทั้ง7หลังเนี้ยมีน้ำประปาใช้นะครับผมซึ่งหลังจากที่เรากลับมาจากลงพื้นที่แล้วเนี่ยประมาณสัก1เดือนเนี่ยเราก็ได้ประสานกลับไปที่ผู้ร้องเรียนนะครับเพื่อสอบถามว่าปัจจุบันเนี่ยเขาได้รับการช่วยเหลืออย่างไรบ้างนะครับก็ได้รับแจ้งจากผู้ร้องเรียนว่ารูปที่เขาส่งกันรูปแรกเลยนะทางไลน์เนี่ยเขาก็ส่งถังน้ำมาแล้วก็ในถังน้ำเนี่ยน้ำค่อนข้างใสเลยเขาบอกว่าหลังจากที่เขาได้รับคำแนะนำจากการประปาส่วนภูมิภาคในเรื่องการบำบัดน้ำแล้วเนี่ยเขาก็ทำตามนะครับในการสูบน้ำขึ้นมาให้น้ำสัมผัสอากาศให้มากขึ้นแล้วก็นำเข้าเครื่องกรองน้ำก็ออกมาใสตามที่เขาส่งรูปมาให้ดูเลยนะครับผมแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเทศบาลก็นำน้ำเนี่ยรดน้ำเข้ามาให้บริการสัปดาห์ละ2วันตามที่แจ้งอยู่เป็นระยะเวลา4สัปดาห์ติดต่อกันและซึ่งชาวบ้านเขาก็มีความหวังว่าในปี70เนี่ยทางการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยก็จะตั้งงบประมาณนะครับตั้งงบประมาณให้ในการเดินท่อน้ำประปาเนี่ยเข้าไปในซอยบ้านเขานะครับซึ่งหลังจากที่เราคุยกับทางการประปาแล้วเนี่ยเราก็มาสอบถามถึงสาเหตุจริงๆนะครับว่าทำไมเนี่ยคุณภาพน้ำในอดีตกับในปัจจุบันเนี่ยมันถึงต่างกันเยอะการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยเขาบอกว่าเดิมที่ทางผู้ร้องเรียนเขาเคยใช้น้ำจากบาดาลเนี่ยโดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นหรือเรื่องสีเลยเนี่ยเนื่องมาจากว่าในสมัยก่อนชุมชนยังไม่หนาแน่นนะครับก็คุณภาพน้ำใต้ดินเนี่ยก็ยังดีอยู่แต่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีชุมชนเนี่ยขยายเข้ามามีการสร้างบ้านจัดสรรค่อนข้างเยอะประชาชนก็เข้ามาอยู่อาศัยกันค่อนข้างมากนะครับบางทีน้ำเสียต่างๆเนี่ยจากทั้งชุมชนเองจากทั้งแหล่งน้ำธรรมชาติเองที่มันซึมลงใต้ดินเนี่ยเมื่อพอโดยเฉพาะยิ่งหน้าแล้งเนี่ยมันทำให้ปริมาณน้ำมันน้อยนะครับที่จะมาเจือจางก็เลยทำให้แบบคุณภาพน้ำมันแย่มากนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สามนะครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราหยิบยกมาฝากกันนะคะแต่ถ้าสมมุติตัวท่านเองฟังแล้วท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะคะท่านก็สามารถที่จะปรึกษากับผู้ตรวจการแผ่นดินได้ซึ่งมีช่องทางในการติดต่อยังไงบ้างคะ
1: คือช่องทางในการติดต่อสำนักงานนะครับในการร้องเรียนเนี่ยง่ายที่สุดเลยนะครับถ้าหากทางประชาชนเนี่ยมีเรื่องอยากจะปรึกษานะครับหรืออยากจะร้องเรียนนะครับก็ส ามารถโทรเข้าทางสายด่วน1676ของเราได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางท่านผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับท่านก็ได้ปรับปรุงสายด่วน1676ของเรานะครับให้เป็นสมาร์ทฮอตไลน์นะครับโดยมุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนนะครับแล้วก็ให้บริการนะครับซึ่งในครึ่งปีที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลานะครับในปีงบประมาณ2569นี้เองนะครับทางสายด่วน1676ของเราเนี่ยสามารถโทรศัพท์ประสานกับหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเนี่ยได้จำนวนร้อยกว่าเรื่องแล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากท่านโทรมาในเวลาราชการนะครับในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา 8.30 นจนถึง 16.30 นนะครับแล้วเกิดคู่สายเต็มนะครับไม่มีเจ้าหน้าที่รับสายของท่านท่านไม่ต้องกังวลเลยนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปยังท่านโดยด่วนนะครับแล้วก็หากท่านโทรมานอกเวลาราชการนะครับหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับก็ซึ่งก็เป็นเวลานอกเวลาทำการของเรานะครับเมื่อเปิดทำการมาแล้วเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยติดต่อกับท่านเช่นกันนะครับผมแล้วก็ช่องทางที่สองเนี่ยก็คือท่านสามารถร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้นะครับแล้วก็ช่องทางที่3เนี่ยก็คือสามารถร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับผมแล้วก็ช่องทางที่4เนี่ยก็คือช่องทางที่เรามีมาตั้งแต่เริ่มแรกนะครับก็คือการร้องเรียนทางไปรษณีย์นะครับก็การร้องเรียนทางไปรษณีย์เนี่ยท่านก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะเขียนยังไงนะครับจะต้องเป็นภาษาราชการหรือเปล่านะครับขอให้ท่านใช้ภาษาที่สุภาพนะครับผมแล้วก็เขียนนะครับว่าท่านได้รับความเดือดร้อนเรื่องอะไรนะครับจากหน่วยงานไหนในท้องที่ไหนแล้วที่สำคัญก็คือขอให้ท่านระบุชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรที่สามารถจะติดต่อท่านได้นะครับถ้าท่านประสงค์จะให้เราปกปิดชื่อท่านก็สามารถที่จะเขียนมาได้เลยว่าเรื่องนี้เราประสงค์จะร้องเรียนนะแต่ขอปกปิดชื่อเราทางสำนักงานก็จะปกปิดชื่อท่านให้นะครับผมแล้วก็ช่องทางสุดท้ายนะครับก็คือท่านสามารถที่จะเดินทางมาร้องเรียนยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับด้วยตนเองนะครับณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคาร4ถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4นะครับแล้วก็ในปัจจุบันนั้นนะครับทางท่านผู้ตรวจการแผ่นดินก็ขยายช่องทางการร้องเรียนเพิ่มขึ้นอีก1ช่องทางนะครับก็คือทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยได้ร่วมมือกับทางสวทช.นะครับในการที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งนะครับหน่วยงานส่วนหนึ่งในการรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางทัฟฟี่ฟองดูนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางสปทช.ก็อยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบนะครับทัฟฟี่ฟองดูนะครับให้กับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งคาดว่าเราสามารถที่จะเข้าไปเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับที่รับเรื่องร้องเรียนทางทัฟฟี่ฟองดูเนี่ยในเดือนกรกฎาคมเนี่ยน่าจะเปิดใช้การได้นะครับเปิดรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนได้นะครับผมครับอ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นช่องทางการร้องเรียนของเรานะครับผม
0: ค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยสำหรับวิทยากรของเราคุณสุวิทย์สันตมนาเจ้าหน้าที่สอบสวนชำนาญการพิเศษจากสำนักสอบสวนเรื่องร้องเรียนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะและเวลาของผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชนก็หมดลงแล้วนะคะวันนี้คุณสุวิทย์และฝนนันประพัฒน์เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: ผู้ตรวจการแผ่นดินจัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายสุจินชัยชุมศักดิ์เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นายสุจินชัยชุมศักดิ์ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินโดยมีนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและพลตำรวจเอกสรายุทธสงวนโพไข่ผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีหลังเสร็จสิ้นพิธีนายสุจินได้กล่าวถึงแนวทางการทำงานว่ายึดความเที่ยงธรรมเป็นกลางและโปร่งใสและบูรณาการโดยนำข้อร้องเรียนของประชาชนมาวิเคราะห์ว่าเรื่องใดต้องแก้ปัญหาเชิงระบบเช่นบ้านจัดสรรไม่ได้คุณภาพจะพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้กับบริษัทรับสร้างบ้านทั่วประเทศหรือชาวต่างชาติเข้าถือครองที่ดินต้องหารือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อแก้ไขตั้งแต่ต้นทางอย่างกลไกการได้สัญชาติไทยก็จะแก้ปัญหาได้ในภาพรวมไม่เฉพาะบางกรณีหรือบางพื้นที่ส่วนการทำงานร่วมกับรัฐบาลนั้นเชื่อว่าผู้ตรวจการแผ่นดินจะเป็นกลไกที่ทำให้รัฐบาลมองเห็นภาพปัญหาของประชาชนทั่วประเทศเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1: หรือหลายๆเรื่องก็ผมคิดว่าต้องเอามาดูวิเคราะห์กันนะครับเรียกว่าการแก้ปัญหาในเชิงระบบก็จะมี2 ส่วนก็คือส่วนที่เป็นตามมาตรา5รัฐธรรมนูญนะภาระหน้าที่ของรัฐอันนี้ต้องเอามาดูและวิเคราะห์ครับกับปัญหาการร้องเรียนสองส่วนนี้ถ้าเอามาซิงโครไนซ์กันแล้วก็แยกปัญหาถ้าเราทำในสาว่าปีหนึ่งเรามีเป้าว่าจะดูปัญหาหลักๆที่จะแก้ปัญหาในเชิงระบบนะครับผมว่าอันนี้จะทำให้ปัญหาต่างๆเนี่ยลดลงได้

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันเป็นวันที่1กองทัพบกจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มวันละ3มื้อแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอัชราพรดวงละว่านักกีฬาเรือแคนูสลาลอมคว้าเหรียญเงินมาครองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:52 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทความว่าผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุนในที่ต่างๆจึงจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในนี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงก้าวหน้าธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้การได้

0: งต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจึงจะเป็นหลักค้ำจุนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอันจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตจะพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไปเวลา 12:54 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในวันเดียวกันนี้เวลา10:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วณห้องประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและมอบแก่ราษฎรอำเภออรัญญประเทศณหอประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรได้เชิญพระราชกระแสรับทราบ

0: ร่วมพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณทางนี้องคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั้งยังได้ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและได้กล่าวให้ทุกส่วนราชการยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการประสานความร่วมมือและน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงมาริชโยรายงาน
1: กองทัพบกจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มวันละ3มื้อแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ติดอยู่ในที่พักอาศัยให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
2: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยทหารในขณะนี้ว่ากองทัพบกให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงติดค้างอยู่ในที่พักอาศัยซึ่งจำเป็นต้องได้รับอาหารน้ำดื่มตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคในการดำรงชีพจึงได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเหล่าทัพและหน่วยงานในพื้นที่น้อมนำพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการดูแลประชาชนผู้เดือดร้อนมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยบูรณาการกำลังพลหน่วยทหารจิตอาสาและภาคส่วนต่างๆจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายวันละ3มื้อและเร่งนำส่งให้ถึงมือประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะในจุดที่น้ำท่วมสูงหรือการสัญจรเข้าออกยากลำบากปัจจุบันได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมทั้งสิ้น21แห่งครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แก่เขตลาดกระบังสวนหลวงดอนเมืองบางกะปิคลองสามวาประเวศและสะพานสูงรวมถึงในพื้นที่ต่างจังหวัดได้แก่จังหวัดนครนายกสระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและปทุมธานีโดยสามารถผลิตอาหารปรุงสุกใหม่และส่งมอบให้แก่ประชาชนไปแล้วรวมกว่า 90,000 กล่องโดยโรงครัวพระราชทานยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องและจัดทำอาหารให้ครบ3มื้อควบคู่กับการติดตามสถานการณ์และประเมินความต้องการในแต่ละพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงอย่างทั่วถึงและ

0: รงจุดมากที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมการศาสนาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี2569พร้อมเครื่องบริวารสำหรับทอดถวายพระอารามหลวง23แห่งก่อนถึงเทศกาลกฐินนายพจนาถปัญญาสินรองอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงกรมหน่วยงานองค์กรคณะบุคคลและเอกชนขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินเพื่อน้อมนำไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ในเทศกาลกฐินพุทธศักราช2569จำนวน310พระอารามและวัดไทยในต่างประเทศจำนวน31วัดโดยปีนี้กำหนดกฐินการเริ่มตั้งแต่วันที่27ตุลาคมจนถึงวันที่24พฤศจิกายนแต่ขณะนี้มีพระอารามหลวง29แห่งยังไม่มีผู้แจ้งขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนแจ้งขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินเพื่อน้อมนำไปทอดถวายพระสงฆ์ผู้จำพรรษาณพระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรได้ที่กรมการศาสนาก่อนถึงช่วงเทศกาลกฐินนายกรัฐมนตรีเปิดเผยไม่เคยคิดปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันขณะนี้ทุกภาคส่วนช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเต็มที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประเมินผลการทำงานของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมว่าขณะนี้รัฐบาลมุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนและยังไม่เคยคิดจะปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงการบริหารจัดการน้ำของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผิดพลาดหรือไม่ย้ำว่าขณะนี้ทุกคนทำงานเต็มที่หากวันนี้วิพากษ์วิจารณ์คนที่กำลังทำงานอยู่จะยิ่งทำให้งานถดถอยลงพร้อมระบุว่าหากพิจารณาจากสถานการณ์ในขณะนี้พบว่าดีขึ้นตามลำดับจากเหตุปัจจัยทั้งสภาพธรรมชาติการระดมกำลังของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าล่าสุดได้หารือกับปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งบัญชาการในพื้นที่และได้รับรายงานว่าระดับน้ำลดลงแล้วโดยพื้นที่เคหะร่มเกล้ายังจำเป็นต้องรอน้ำทะเลลดได้เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้อย่างเต็มที่และจะเร่งสูบน้ำออกทันทีเมื่อเห็นคันดินย้ำว่าการสูบน้ำต้องดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมเพราะหากสูบผิดเวลาน้ำจะย้อนกลับเข้ามาทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรและไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้จริงซึ่งทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครยืนยันไม่มีการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงยังคงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
2: นายเจษฎาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เรื่องการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยยืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกการใช้พื้นที่หน่วงน้ำอีกทั้งยังคงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องส่วนสาเหตุของการยกเลิกบางโครงการเนื่องจากไม่ผ่านความเห็นชอบของประชาชนในพื้นที่ประกอบกับได้พิจารณาความเหมาะสมของโครงการแล้วทั้งนี้ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโครงการแก้มลิงรวม38แห่งรวมปริมาตรเก็บกักน้ำ 13.71 ล้านลูกบาศก์เมตรและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก7แห่งรวมประมาณ 290,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะรองรับมวลน้ำได้มากกว่า14ล้านลูกบาศก์เมตรผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกล่าวเสริมว่าการบริหารจัดการน้ำต้องทำอย่างเป็นระบบทั้งระบบคลองประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและระบบลำเลียงน้ำและการปรับปรุงพื้นที่รับน้ำจะต้องอาศัยความเห็นชอบจากประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถอยู่ร่วมกันได้ในระยะยาวชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ติดตามผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทยหลังบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนระงับการขนส่งสินค้าขาเข้าและขาออกชั่วคราวเป็นเวลา7วันพร้อมประสานสายการบินอื่นรองรับ
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประกาศระงับการรับสินค้าขาเข้าและขาออกณคลังสินค้าการบินไทยเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่30กันยายนถึง6ตุลาคมนี้หลังสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของพนักงานว่าได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและสินค้าที่ต้องควบคุมระยะเวลาในการส่งออกซึ่งภาคเอกชนจำเป็นต้องมีช่องทางขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยได้มอบหมายกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประเมินผลกระทบและตรวจสอบว่าสินค้าประเภทใดได้รับผลกระทบจากการหยุดให้บริการดังกล่าวรวมถึงประสานสายการบินอื่นเพื่อหาแนวทางรองรับการขนส่งสินค้าโดยยอมรับว่าระยะเวลา7วันถือว่าค่อนข้างนานจึงต้องติดตามผลกระทบต่อผู้ส่งออกอย่างใกล้ชิดปริมปราศภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ตั้งศูนย์บัญชาการแก้วิกฤตน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีโดยให้ระดมสรรพกำลังเร่งระบายน้ำและเยียวยาผู้ประกอบการอย่างครบวงจรนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการด่วนให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอรูมเพื่อบัญชาการเหตุการณ์และประเมินสถานการณ์อุทกภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงภายหลังได้รับผลกระทบจากฝนตกสะสมและมวลน้ำภายนอกไหลเข้าท่วมขังบริเวณเฟส6ถึง9ในระดับเฉลี่ย40เซนติเมตรโดยล่าสุดผู้ว่าการกนอได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บริหารบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเพื่อยกระดับมาตรการรับมือขั้นสูงสุดในการสกัดกั้นมวลน้ำจากภายนอกไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ร้อยละร้อยควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกสู่คลองพานทองผ่านการเดินเครื่องสถานีสูบน้ำ26แห่งการเสริมปั๊มน้ำเคลื่อนที่การขุดลอกคลองนอกจากนี้ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับกองทัพเรือเพื่อสนับสนุนเรือท้องแบนและเรือผลักดันน้ำพร้อมจัดเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาจัดหาที่พักชั่วคราวและให้ความช่วยเหลือสถานประกอบการรวมถึงชุมชนโดยรอบอย่างเร่งด่วนทั้งนี้แม้ปัจจุบันความเข้มข้นของฝนในพื้นที่จะลดลงเป็นศูนย์แล้วแต่กนอยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดพิธีทำบุญตักบาตรในโอกาสครบรอบ3ปีวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อรำลึกถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อวงการอุดมศึกษาร
4: องศาสตราจารย์ปราณีสังคตวัฒน์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสครบ3ปีวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านอดีตอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยมีรองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนางสาวประวีณาธาดาพรมเลขานุการกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์และผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงทางการศึกษาและตำแหน่งทางการเมืองสำคัญเช่นปลัดทบวงมหาวิทยาลัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอีกทั้งได้รับการยกย่องเป็นผู้บุกเบิกและพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนรู้ของไทยโดยเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยในภูมิภาค3แห่งได้แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งใช้ระบบการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐนอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งสหกิจศึกษาไทยและได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช2564ชาวนันมาลีรายงาน
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
7: ่อต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตียูเครนครั้งใหญ่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าโจมตีศูนย์สื่อสารในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนรวมทั้งโครงสร้างด้านพลังงานในภูมิภาคเคียฟซึ่งสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของยูเครนและสถานที่ตั้งทางทหารรอบกรุงเคียฟนอกจากนี้ยังโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือในเมืองอิสมาอิลเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของยูเครนบริเวณแม่น้ำดานูบกระทรวงกลาโหมรัสเซียยังเปิดเผยอีกว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลดำซึ่งต้องสงสัยว่ากำลังขนยุทธโธปกรณ์และสินค้าที่ใช้ได้ทั้งสองทางหรือสินค้าที่ใช้ได้ทั้งภาคพลเรือนและทางการทหารซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปยังท่าเรือในเมืองโอเดซ่าศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลของยูเครนซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลดำสมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่6แห่งโมร็อกโกทรงแต่งตั้งนางฟาติมาเอสซาราเอลมันซูรีให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของโมร็อกโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังพรรค PAM ของนางเอลมันซูรีคว้าที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดจำนวน97ที่นั่งในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังทรงมอบหมายให้จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่โดยนางเอลมันซูรีจะเจรจาจัดตั้งรัฐบาลผสมและเสนอรายชื่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทรงพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปทางนี้นางเอลมันซูรีเป็นนักกฎหมายและเคยดำรงตำแหน่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเคหะและนายกเทศมนตรีเมืองมาราเกชโดยรัฐบาลชุดใหม่ของนางมันซูรีมีภารกิจต้องเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและความไม่พอใจในกลุ่มคนรุ่นใหม่รวมถึงดูแลการเตรียมเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2573ร่วมกับโปรตุเกสและสเปนซึ่งโมร็อกโกมีแผนลงทุนประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐประธานาธิบดีซิริลรามาโฟซาของแอฟริกาใต้ออกมาตรการปราบปรามความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงโดยสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความคืบหน้าและปัญหาความล่าช้าของคดีฆาตกรรมและคดีทางเพศที่ยังไม่ได้ข้อยุติภายใน60วันหลังมีรายงานพบศพผู้หญิง11รายในเมืองเอคูฮูเลนีทางตะวันออกของนครโจฮันเนสเบิร์กตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับประชาชนทั่วไปขณะเดียวกันรัฐบาลแอฟริกาใต้จะเพิ่มการสนับสนุนหน่วยงานที่ดูแลผู้หญิงและเด็กและจะตั้งจุดรับแจ้งเหตุและช่วยเหลือผู้เสียหายในสถานีตำรวจทั่วประเทศพร้อมเร่งตรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ค้างสะสมโดยประธานาธิบดีรามาโฟซายืนยันว่าจะเดินหน้าแก้ปัญหาเพื่อให้เด็กและผู้หญิงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเสรีและปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจิมาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่กีฬาเรือแคนูสลาลอมพายเดี่ยวหญิงอัชราพรดวงละว่าพายหลบหลีกต่อสู้กับแก่งน้ำเชี่ยวก่อนทำเวลาได้ 125.85 วินาทีคว้าเหรียญเงินไปครองได้สำเร็จซึ่งถือเป็นเหรียญเอเชียนเกมเหรียญที่2ของเธอด้วยหลังจากเคยได้เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมปี2018ที่ประเทศอินโดนีเซียต่อที่วอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศไบรท์ธาราวดีนาราพรพัฒน์กับเบสวรพีชยากรก้องพบสรุตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะพรเบอร์นาเดตกับรอนดีน่าเชอร์รี่แอนจากฟิลิปปินส์2-1เซต21-17 12-21 และ15-13 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โปรเจล่าไคเลมฮาวกับปาการาโซเฟียชานินในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นส่วนคู่ของสาริลดามงคลกับพัชราพรศรีหวงแพ้ให้กับเฉาชูถิงกับดองเจียจากจีน 0-2 เซต 18-21 13-21 หยุดเส้นทางในรอบนี้ด้านประเภทชายรอบก่อนรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพจันทร์กับปรวิทย์ตาวโตตบเอาชนะโบกาตูเซอร์เกกับกูรินคีริลจากคาซัคสถาน 2-0 เซต 21-19 และ 21-13 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับ ซัมบาเชลิฟกับจังโกอาเมดจากกาตาร์ขณะที่การแข่งขันยิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัทรแก้วชมพูแพ้ให้กับคู่จากจีนไปอย่างหวุดหวิด154-158คะแนนพลาดคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายเทนนิสชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายกสิดิษฐ์สำเร็จมือวางอันดับ12ของรายการเอาชนะติโมเฟสกาตอฟมือวางอันดับ5ของรายการ 2-0 เซต 6-2 และ 7-6 ไทเบรก 8-6 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนชายเดี่ยวอีกคู่แม็กซิมัสพาราพลโจรลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือวางอันดับ15ของรายการแพ้ให้กับอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกจากคาซัคสถานมือวางอันดับ2ของรายการ 0-2 เซต 1-6 และ 4-6 ตกรอบอย่างน่าเสียดายด้านหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายมนัญชยาสว่างแก้วมือวางอันดับ5ของรายการแพ้ยูเลียปูตินเซวานักหวดชาวคาซัคสถานมือวางอันดับ3ของรายการ 0-2 เซต 3-6 และ 0-6 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ตะกร้อทีม4คนหญิงรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกทีมชาติไทยพลาดท่าแพ้เวียดนาม 0-2 เซต 14-17 และ 12-15 สำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยหลังถูกพักการแข่งขันชั่วคราวจากการตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซีไมด์ว่าผลการตรวจตัวอย่าง B ยืนยันตรงกับตัวอย่าง A พบสารดังกล่าวเช่นเดียวกันซึ่งหลังจากนี้จะต้องรอการพิจารณาบทลงโทษว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรส่วนสาเหตุที่ตรวจพบสารต้องห้ามในร่างกายอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยารักษาโรคหรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามบางชนิดซึ่งฉลากยาอาจไม่ได้ระบุส่วนประกอบที่เป็นสารต้องห้ามทำให้นักกีฬาไม่ทราบและใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการทั้งนี้นักกีฬาจะต้องดำเนินการยื่นอุทธรณ์เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้าต่อไป
9: ผลตรวจผลดีเนาะเพราะออกมาก็ตรงกับผลเอนั่นคือจากการตรวจแล้วก็ยืนยันมานะครับส่วนเรื่องของการต่อสู้คดีก็คือคุณน้องพิงก็คงจะต้องให้เหตุผลและยาอะไรที่ใช้ก็คงจะต้องชี้แจงกลับไปนะครับว่าใช้ยาอะไรบ้างประเภทไหนก็ถ้ารู้เท่าไม่ถึงการก็คงจะได้รับโทษที่ไม่รุนแรงแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เช่นนั้นมันก็อาจจะโดนแบนหลายปี
8: สรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว12เหรียญทอง10เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่149เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น46เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองปุณิพัฒน์สอนการรายงาน
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: วันนี้ทำมาเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรจน์คุตตวิโร
11: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด
12: ิกไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
10: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
12: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
10: หยุดอย่า กดอย่าโอน
12: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
10: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
12: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
7: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวานบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร

เรื่องแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

0: ในปีหนึ่งประเทศไทยเสียเงินรั่วไหลไปกับการทุจริตคอร์รัปชัน 300,000 ล้านบาทนู่นแน
1: ่โอ้โห 300,000 ล้านบาท
0: ครับสร้างถนนได้ 60,000 กิโลเมตรสร้างโรงเรียนได้ 5,000 แห่งสร้างรถไฟฟ้าได้ตั้ง4สายแน
1: ่เอ้ยยอมได้หรือเนี่ย
0: ไม่ได้ครับ
1: งั้นต้องช่วยกันสอดส่องดูแลทำให้ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติช่วยกันต้านทุจริตนะ
0: ครับ
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
3: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
4: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
3: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
5: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
5: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
6: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
5: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: โอ้ยขับไว้อยู่แค่นี้ไม่เมาหรอก
1: อย่าประมาทในฤทธิ์สุราเพราะความเมาอาจทำให้คุณต้องอยู่ในคุกหรือเสียคนที่คุณรักไปตลอดกาลเมาไม่ขับกลับให้ปลอดภัย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
4: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
3: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
4: ใช่ๆขี้โกง
3: เพิ่มขึ้น
4: นิสัยอ่ะ
3: เพิ่มขึ้น
4: แย่มากสอบไม่โกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบ

0: ไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไหมครับจากสสส.
1: ประเทศไทยนี้ทำไมยังอยู่ได้ก็เพราะพวกเราทุกคนสร้างความดีคือปฏิบัติในสิ่งที่สุจริตโดยบริสุทธิ์ใจและตั้งใจดีอาจมีผิดพลาดบ้างแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจผิดพลาดตั้งใจทำดีก็เป็นการสร้างกำลังของบ้านเมืองให้ทนทานเป็นเหมือนการฉีดยาป้องกันโรคพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ปีหนึ่งประเทศไทยเสียเงินรั่วไหลไปกับการทุจริตคอร์รัปชัน 300,000 ล้านบาทนู่นแน
1: ่โอ้โห 300,000 ล้านบาท
0: ครับสร้างถนนได้ 60,000 กิโลเมตรสร้างโรงเรียนได้ 5,000 แห่งสร้างรถไฟฟ้าได้ตั้ง4สายแน
1: ่เอ้ยยอมได้หรือเนี่ย
0: ไม่ได้ครับ
1: งั้นต้องช่วยกันสอดส่องดูแลทำให้ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติช่วยกันต้านทุจริตนะ
0: ครับ
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
3: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
4: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
3: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
5: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
5: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
6: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
5: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: โอ้ยขับไว้อยู่แค่นี้ไม่เมาหรออ
1: ย่าประมาทในฤทธิ์สุราเพราะความเมาอาจทำให้คุณต้องอยู่ในคุกหรือเสียคนที่คุณรักไปตลอดกาลเมาไม่ขับกลับให้ปลอดภัย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
4: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
3: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
4: ใช่ๆขี้โกง
3: เพิ่มขึ้น
4: นิสัยอ่ะ
3: เพิ่มขึ้น
4: แย่มากสอบยังโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
3: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
5: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
6: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
7: ประเทศไทยนี้ทำไมยังอยู่ได้ก็เพราะพวกเราทุกคนสร้างความดีคือปฏิบัติในสิ่งที่สุจริตโดยบริสุทธิ์ใจและตั้งใจดีอาจมีผิดพลาดบ้างแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจผิดพลาดตั้งใจทำดีก็เป็นการสร้างกำลังของบ้านเมืองให้ทนทาน

0: ทำอะไรอยู่ล่ะเจ้ากล้า
1: แต่งกลอนส่งการบ้านคุณครูครับเนี่ยประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้องร่วมกันใครโกงเราต้องฟันและ
0: จะดีเหรอเจ้ากล้า
1: ดีสิครับคนขี้โกงต้องเจอของแรง
0: เอา งั้นใครโกงเราต้องฟันอย่าให้มันยังได้ใจ
1: โกงภาษีโกงเงินรัฐต้องขจัดให้หมดไปคอรัปชั่นจะหมดได้ต้องร่วมใจสอดส่องดูแล
0: เอาจบ
1: เย้
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
3: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอ๋อหมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
4: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
3: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
4: ไม่รู้ซะแล้ว
5: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
6: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
5: และมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
6: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
5: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
6: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
5: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ใส่หมวกกันน็อกทุกวันไม่เบื่อบ้างเหรอ
8: ไม่ใส่สิถึงจะได้ใส่ชุดคนไข
9: ้หมวกกันน็อกใส่ทุกครั้งรอดทุกครั้งปกป้องศีรษะคุณได้มากกว่าที่คิดเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: ครับใครอยากกินขนม
11: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
10: ครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
11: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
12: บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงมีอิสรภาพและความร่มเย็นเป็นปกติสุขสืบมาช้านานเพราะเรามีความยึดมั่นในชาติและต่างสำนึกตระหนักว่าคนไทยทุกคนจำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญกรณียกิจต่างๆตามหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันและกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เฮ้ย
1: ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
0: ก็ทำไมคนโกงก็สอบได้ทุนเรียนฟรีล่ะครับหลวงตา
1: อ้าวเห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
0: กล้ากลัวครับ
1: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
0: งั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับหลวงตา
1: ดีดียังกับรายการทีวีแน่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง
3: หยุดหยุดหยุดรอแป๊บโดนัท10แถม10ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
4: เธอรู้จักไหมไขมันทรานส์น่ะที่ผ่านมาก็เค้กพายพัฟคุกกี้ไหนจะเวเฟอร์อีก
3: ก็โดนัทอีกหน่อยไม่เป็นไรนะ
5: ไม่หน่อยละกินแบบนี้ระวังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับสวัสดีครับพบกับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนา
6: สวัสดีค่ะ
5: แล้ววันนี้ชวนคุยกันเรื่องไขมันทรานครับ
6: ค่ะไขมันทรานนะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบได้ในธรรมชาติเช่นในเนื้อวัวเนยนมชีสและไขมันทรานนะคะจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์เช่นเนยขาวมาการีนหรือเนยเทียมค่ะ
5: แต่คุณหมอครับหลายร้านเลือกใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับ
6: ใช่ค่ะเพราะต้นทุนที่ต่ำกว่าการหืนช้าและเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การที่ร่างกายเราได้รับกรดไขมันทรานแปรรูปมากๆก็อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายเช่นน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะ
5: ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินให้น้อยลงสุขภาพดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
6: ยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: สี่ห้ามสองต้อง
8: นี่เธอหมวดท่องอะไรอยู่
7: ก็ข้อเตือนใจให้ขับขี่ปลอดภัยนะสิเราจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเหมือนคันข้างหน้าเธอรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะท่องให้ฟังสี่ห้ามก็คือห้ามขับรถเร็วในเขตชุมชนห้ามดื่มแล้วขับห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถและถ้าง่วงห้ามขับเด็ดขาดส่วนสองต้องคือต้องสวมหมวกกันน็อกหรือต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
8: อ๋อแค่ปฏิบัติตามข้อเตือนใจก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี
7: ่กรุงเทพมหานครร่วมรณรงค์เซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงอยู่สูญเสีย
9: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
10: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
9: ์
10: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
11: ์หาเสียงยังโกงได้นะ
12: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
13: โกงประมาณ
9: แล้วจะทำอะไรผมได
12: ้ก็แฉนะสิ
14: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
15: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
16: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
17: ไม่ว่าจะมีเหตุไม่ปกติหรือปัญหาใดๆเกิดขึ้นเราควรจะได้ทำความเข้าใจกันและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาการและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายลุล่วงไปเพื่อให้ประเทศชาติของเราก้าวหน้าต่อไปโดยสวัสดีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
1: โอ้
0: เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
2: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
0: เอ๊ทำไงเหรอครับ
2: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
0: ถูกต้องแล้วครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำอันตราย
4: วันนี้กินไก่ทอดดีกว่าว่าแต่ควันอะไรเนี่ยเหม็นไหม้ด้วย
5: รอแป๊บนะป้ากำลังทอดไก่รอบที่8อยู
4: ่น้ำมันดำดำหนืดหนืดดูแล้วน่ากลัวมากกว่าน่ากินนะครับป้า
6: เปลี่ยนร้านดีกว่าครับเพราะน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำดังๆตรงนี้ครับอันตรายต่อสุขภาพสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบรัลนาว่าน้ำมันทอดซ้ำก่อให้เกิดอันตรายอย่างไรกันบ้าง
7: สวัสดีค่ะทุกคนเจี๊ยบบอกเลยนะคะว่าอันตรายแน่นอนที่สุดค่ะเพราะการใช้น้ำมันทอดอาหารซ้ำบ่อยๆจะก่อให้เกิดสารโพล่าที่เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ค่ะ
6: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณหมอพอจะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างไหมครับ
7: ต้องไม่กินอาหารที่ทอดด้วยน้ำมันทอดซ้ำค่ะคือก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะลองมองไปที่น้ำมันที่ใช้ทอดถ้ามีลักษณะเหนียวข้นดำมีกลิ่นเหม็นหืนมีฟองเวลาทอดเนี่ยมีควันมากและมีกลิ่นไหม้ก็อย่าไปซื้อกินเลยค่ะ
6: ห่างได้ห่างนะครับน้ำมันทอดซ้ำย้ำกันอีกทีอันตรายไม่คุ้มกับความอร่อยหมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วนะครับขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้วเราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
8: มีคนถูกรถชนตรงทางม้าลายไม่อยู่ให้คนข้ามทางม้าลายผิดกฎหมาย
9: หากคุณไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสูญเสียบนท้องถนนเพียงหยุดพฤติกรรมเสี่ยงมาร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่วิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไม่ทำร้ายคนอื่นหยุดให้คนข้ามเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยบนท้องถนนลดอุบัติเหตุคนเดินเท้าให้เป็นศูนย์ด้วยความปรารถนาดีจากกรุงเทพมหานครเซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงหยุดสูญเสีย
10: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
11: พอสมควรเป็นหัวใจของประชาธิปไตยเพราะว่าทุกคนมีเสรีภาพแต่เสรีภาพนั้นเป็นเสรีภาพพอสมควรถ้าถือว่าเรามีเสรีภาพเต็มที่ทำอะไรตามชอบใจพอใจของเราก็จะเกิดความเดือดร้อนจึงได้บอกว่าพอสมควรนี้เป็นหัวใจของประชาธิปไตยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
1: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรออึดตะปือนางนักเจ้ากล้าม ีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอร์รัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
0: จริงขอรับหลวงตา
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนรู้ทันสื่อโซเชียลไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคจากโฆษณาเกินจริง
3: ที่รักอยากได้อันเนี้ยเขาบอกกินแล้วผิวจะขาวใสน้ำหนักหายไป10กิโลใน10วัน
4: คราวที่แล้วยังไม่เข็ดเหรอจ๊ะนี่มันโฆษณาขายของผ่านสื่อโซเชียลเลยที่รักสติจากสติคิดให้ดีก่อนซื้อนะจ๊ะ
5: ใช่ครับคิดให้ดีก่อนพลาดพลั้งเสียตังค์เสี่ยงโรคเพิ่มมันไม่คุ้มกันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบรัตนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับ
6: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนคุณผู้ฟังเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันสื่อโซเชียลค่ะ
5: ไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคอันเนื่องมาจากโฆษณาที่เกินจริงนะครับคุณหมอ
6: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้นะคะน่ากลัวมากค่ะโลกโซเชียลเข้าถึงง่ายทุกอย่างอยู่ในมือถือเครื่องเดียวผู้บริโภคจึงต้องรู้เท่าทันสิ่งที่ถูกสื่อออกมาอย่าเชื่ออะไรง่ายๆหากไม่ได้รับการตรวจสอบยิ่งเป็นพวกโฆษณาเกินจริงนะคะเช่นกินแล้วอกฟูรูฟิตเพิ่มสมรรถภาพชายได้ทันใจผิวขาวไวมหัศจรรย์หรือลดน้ำหนักได้แบบเร่งด่วนสิ่งเหล่านี้แฝงอันตรายหลายครั้งหลายเคสก็เสี่ยงถึงชีวิตเลยค่ะ
5: เป็นข่าวเยอะมากโดนหลอกมาก็เยอะด้วยนะครับคุณหมอครับ
6: ใช่ค่ะผู้บริโภคยุคใหม่นะคะต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างชาญฉลาดต้องเช็คเลขอย.ก่อนให้ชัวร์อ่านฉลากให้ครบวันหมดอายุวิธีใช้และต้องไม่หลงเชื่อโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงที่พยายามมายั่วยวนใจเรานะคะ
5: ครับผมวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับและต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: พื้นที่กรุงเทพเป็นพื้นที่แห่งความสุขของทุกคนอย่าให้ความประมาทพรากความสุขของพวกเขาไปเมื่อความเร่งรีบและความประมาททำให้ถนนในพื้นที่กรุงเทพที่ควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงที่สร้างความสูญเสียให้คนบนท้องถนนตัวคุณเองก็หยุดความสูญเสียนั้นได้เพียงล็อกความเร็วขับขี่ไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ลดอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่กรุงเทพได้ด้วยความปรารถนาดีจากกรุงเทพมหานครเซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงหยุดสูญเสีย
8: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
9: เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด
10: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
11: ทุกคนที่ทำหน้าที่ตามอาชีพของตนหรือตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่อย่างศรีสระเพื่องานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้นก็เป็นสิ่งที่สร้างเสริมความดีแก่ประเทศชาติในตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
1: ่น่าอนาจใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
2: ไรเหรอครับหลวงตา
1: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
2: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
1: เออรู้ด้วยดีดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
2: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
1: เก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี่
2: ครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
4: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
5: แล้วอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
4: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
6: อื้อหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
7: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-Communicable Disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
6: แล้วสาเหตุล่ะครับ
7: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
6: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
7: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
6: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
8: อุบัติเหตุเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่เหตุการณ์เหล่านี้สามารถลดลงได้เพียงแค่ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรเมาไม่ขับง่วงไม่ขับโทรไม่ขับคาดเข็มขัดสวมหมวกกันน็อกไม่ขับรถเร็วตลอดจนข้อควรปฏิบัติต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสงกรานต์นี้ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ
9: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
10: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
9: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
10: ใช่ๆขี้โกง
9: เพิ่มขึ้น
10: นิสัยอ่ะ
9: เพิ่มขึ้น
10: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
9: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
11: ถ้าเราทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือเป็นวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
1: เพิ่งลงจากรถสองแถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึงหมู่บ้านเราได้ลำไส้โยกคลอนฝุ่นกระจายไอกระจุย
0: แปลกนะครับงบประมาณก็ได้มาทั้งซ่อมทั้งสร้าง
1: เออแต่ก็มันไปตกหล่นระหว่างทางแล้วเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่านี่สิต่อไปคนโกงพวกนี้ก็ต้องได้รับผลกรรม
0: ช้าไปไหมครับหลวงตาผมว่าโทรแจ้งปปช.เลยดีกว่ากด1205
1: เออเอาจัดไปคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได
2: ้อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
3: โอ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
4: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
4: โอ้โหมาเยอะเลย
5: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
4: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
5: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
4: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
7: ผมนั่งเฉยๆลูกผมก็ร้องไห้ผมนั่งเฉยๆเมียผมก็ช็อกผมนั่งเฉยๆแม่ก็เป็นลมผมนั่งเฉยๆพ่อก็หัวใจวายเพราะผมนั่งเฉยๆแล้วตายอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่พี่ออสดื่มแล้วขับไปชนกับเสาไฟฟ้า
8: ชีวิตคุณเชื่อมโยงกับหลายหัวใจไม่ซ้อนคนดื่มกลับบ้าน
9: ป้าครับใครอยากกินขนม
10: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
9: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
10: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
11: โกงเราไม่โกง
12: 1 7 7 2 14 7 3 21
13: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
14: สามัคคีกันปรองดองกันนี่ความหมายของความสามัคคีใครๆก็บอกว่าให้สามัคคีปรองดองกันช่วยเหลือเพื่อประเทศชาติแต่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถ้าคนหนึ่งคนใดในที่ประชุมนี้เรียกร้องพื้นที่สำหรับยืนเกินจำเป็นโดยอ้างความสุขส่วนตัวคนอื่นก็ต้องประท้วงเราทั้งหลายอยู่ได้ก็เพราะว่ามีความสามัคคีปรองดองกันพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517

0: เอาเอาจูงควายไปไหนล่ะกล้า
1: ผมจะพาไปกินหญ้าที่สนามเด็กเล่นหมู่บ้านข้างๆครับหลวงตา
0: ไอ้ยะปล่อยให้รกร้างหญ้าขึ้นสักขนาดนั้นเลยเหรอไหนว่าเขามีงบประมาณทั้งจัดซื้อและดูแลน่ะ
1: เอ้าเหรอครับเห็นเครื่องเล่นก็พังมาตั้งไม่กี่วันโดนแดดโดนฝนแป๊บเดียวกลายเป็นเศษเหล็กขึ้นสนิมไปแล้วครับ
0: สงสารเด็กๆเสียดายเงินภาษีแบบนี้ต้องกระซิบปปช.จังหวัดมาดูซะหน่อยแล้ว
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
3: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตาเอง
4: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
3: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
5: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
6: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
5: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
6: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
5: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
6: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
5: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ปกติถ้าขับรถจากอโศกมารัชดาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลา20นาทีณรงค์ใช้ความเร็ว160คุณว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลา3เดือนครับก็กว่าจะเอาเขาไปโรงพยาบาลทำแผลใส่เฟือกต่อด้วยคอร์สกายภาพบำบัดใช้เวลาครับกว่าจะขับรถได้ใหม่ลดความเร็วลดอุบัติเหตุกันเถอะครับปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส.
8: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
9: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
10: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
11: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
12: โกงประมาณ
8: แล้วจะทำอะไรผมได
11: ้ก็แฉนะสิ
13: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
14: ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถาบันอันเปรียบได้กับอวัยวะทั้งปวงที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตร่างกายชีวิตร่างกายดำรงอยู่ได้เพราะอวัยวะใหญ่น้อยทำงานเป็นปกติพร้อมกันอย่างไรชาติบ้านเมืองก็ดำรงอยู่ได้เพราะสถาบันต่างๆตั้งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ของตนของตนโดยพร้อมมูลอย่างนั้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เน่หลวงตาหลวงตาได้ยินเขาพูดกันว่าวัดมีเงินทอนนะครับ
1: อ๋อเงินทอนวัดขบวนการทุจริตเงินพัฒนาวัดนัดแนะกันโกงงบประมาณมีการทอนเงินให้คนตั้งเรื่อง
0: โอ้ทุจริตเชิงนโยบาย
1: ใช่พอเห็นช่องทางโกงเงินได้อยู่ตรงหน้าตามันเลยบอดสมองมันเลยเบื่อมือมันก็เขียนโครงการบาปมาโกงกินเงินวัดกัน
0: โอ้นี่ถ้ามาทำกับวัดหลวงตาคงโดนทอนเป็นการเทศนาสอน3วัน3คืนเป็นแน่แท้เลยครับ
1: เออใช่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
2: ์เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งมากดิ
3: เบอร์เกอร์แพลนเบส
2: ฮะแพลนเบสคืออะไร
3: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
4: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอร์ไรซ์ออร์แกนิกค่ะ
4: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
5: ใช่แล้วค่ะ positive list นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
4: ยอดเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
8: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบปวดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช
9: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
10: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
11: เพราะว่าเป็นประเทศของเราไม่ใช่ประเทศของหนึ่งคนสองคนเป็นประเทศของทุกคนเข้าหากันไม่เผชิญหน้ากันแก้ไขปัญหาเพราะปัญหามีอยู่ที่เวลาเกิดจะใช้คำว่าบ้าเลือดเวลาคนมีการปฏิบัติรุนแรงมันลืมตัวลงท้ายเขาไม่รู้ว่าตีกันเพราะอะไรแล้วก็จะแก้ปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าจะต้องเอาชนะแล้วก็ใครจะชนะไม่มีทางอันตรายทั้งนั้นมีแต่แพ้ คือต่างคนต่างแพ้ผู้ที่เผชิญหน้าก็แพ้แล้วที่แพ้ที่สุดก็คือประเทศชาติประชาชนจะเป็นประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่ประชาชนเฉพาะในกรุงเทพมหานครถ้าสมมุติว่าเฉพาะในกรุงเทพมหานครเสียหายไปประเทศก็เสียหายไปทั้งหมดแล้วก็จะมีประโยชน์อะไรที่จะทนงตัวว่าชนะเวลาอยู่บนกองซากปรักหักพังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่20พฤษภาคม2535